0: 미션.
1: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกด

0: นแรกก็คือหมายเลขใช่เนาะหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
1: E-E-R
2: Your answer is...Correct. Good job.
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
1: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
1: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์ตอบคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is expensive
3: E X P E S I V E
2: Your answer is correct. Good job.
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
3: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์ซับนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
4: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบอาสบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
2: How do you feel right now, Mac?
5: I'm very good that I stand here.
2: Oh, okay. So you're ready?
5: Ready.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is fashion.
5: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
2: Your answer is...Correct. Good job.
0: Yeah. High five. Yeah. เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
6: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกี่รอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling.
2: Your word is mask.
6: M-A-C-K.
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is quality.
7: C-A...L I T Y.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
8: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
8: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is gardener.
9: G A R D E N E R.
2: Okay, your answer is correct. Yeah. Good job.
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
10: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมาก JJ เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากคนแล้ว

0: เราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
1: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is graph
1: R-A-L-F
2: Incorrect, I'm sorry. The way to spell graph is G-R-A-P-H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is option.
3: O-F-T-I-O-N.
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
4: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is answer.
4: A-N-S-W-E-R.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลขเราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
8: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
8: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now food
8: f double o d
2: cook
8: c double o k
2: Bar

0: soup.
1: S-O-U-P.
0: Waiter.
1: Pass.
0: Salad.
1: S-A-L-A-D.
0: Lunch.
1: L-U-N-C-H.
0: Chef.
1: C-H-E-F.
0: Cashier.
1: C-A-S-H. Pass.
0: Appetizer.
1: Pass.
0: Bar. Bar.
1: Pass.
0: Waiter.
1: Wait.
2: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
0: The correct way to spell bar is B A R
2: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
0: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
2: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
2: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
2: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
2: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Doll.
3: D O L L.
0: Ball.
3: B O L L. B A L L.
0: Kite. Kite.
3: K I T E.
0: Yo yo.
3: Y O Y O.
0: Rubik.
3: Pass.
0: Robot.
3: R O B O T.
0: Jigsaw.
3: Pass.
0: Games.
3: G-A-M-E.
0: Games.
3: G-A-M-E-S.
0: Teddy bear.
3: T-I-T. Pass.
2: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
0: Teddy bear is spelled T E D D Y B E A R.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik.
0: It is spelled R U B I K.
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหม Yeah สู้ตาย You can do it right
4: Right
2: Right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
4: หมายเลข8ครับ
2: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
4: oh,
2: Electric
4: appliances
2: อะไรนะอะไรนะ
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
2: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
4: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
2: let's play spelling
0: we will start now iron
4: i r o n
0: plug
4: p l u g
0: dryer
4: d r y e r
0: radio
4: Radio
0: Lamp
4: LAMP
0: Heater
4: HEATER
0: Stereo
4: Pass
0: Monitor
4: MONITER
0: Monitor
4: MONITOR
0: Microwave
4: MI

0: Refrigerator.
1: R-E-F-R-I-D-E-R-T-R-E-F.
2: Oh. ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
0: okay.
2: ต่อได้เลย
1: R-E-F-R-I-D-E-R-A-T-O-R.
0: That is correct.
2: Oh.อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6ค่ะ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
0: We will start now. Sand.
1: S-A-N-D.
0: Wave.
1: W-A-V-E.
0: Shell.
1: S-H-E-L-L.
0: Bucket.
1: B-U-C-K-E-T.
0: Jet ski.
1: J-E-T-S-K-I.
0: Seaweed.
1: S-E-A-W-E-E-D.
0: Sunbath.
1: S-U-N-B-A-T-H.
0: Surfboard.
1: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
0: Surfboard.
1: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
0: Surfboard.
1: Ha!
0: Sunglasses.
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
3: กระดานโต้คลื่น
2: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
2: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
1: 7
2: หมายเลข
1: 7
2: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
2: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
0: Pillow.
1: P-I-L-L-O-W.
0: Sheet.
1: Pass.
0: Lamp.
1: L-A-M-P.
0: Clock.
1: C-L-O-C-K.
0: Blanket.
1: B-L-A-N-K-E-T.
0: Bolster.
1: Pass.
0: Pajamas.
1: Pass.
0: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D
0: Slippers
1: S-L-I-P-P-E-R
0: Slippers
1: S S S-L-I-P-P-E-R S
0: Sheet
1: C-S-E
0: Sheet
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัล เพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around Good morning Bye bye
6: The research that we just completed, which was funded by the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, or NIH, the project is called Bangkok Online Testing on MSM. And what it is to assess the feasibility and acceptability of self-testing with online counseling among a group of young men who have sex with men, or we call young MSM. What's particularly unique about this group is that in Thailand right now, this group has the highest HIV prevalence and also incidence in the country. So prevalence in Bangkok is around 10% and incidence is as high as 12 per 100 person years. So, you know, HIV, it's treatable these days. I mean, they may not be a cure yet, but at least it's very treatable. And in Thailand, everybody who's living with HIV, who are Thai citizens, can have access to free antiretroviral therapy, which is provided by the Thai government. However, many people are not accessing this service. And on top of that, many people who are living with HIV do not even know that they have HIV. And so the problem is really at the testing. You know, we have all these venue-based testing, whether clinics or hospitals, but a lot of men, particularly young MSM, are not accessing it. And so I thought maybe we should think outside the box, think about other options. And so that's how we came up with this online HIV testing project. For this project, we focus on MSM who are between 18 to 24 years old. This is a feasibility and acceptability study. And so at the very beginning, we have qualitative research. So these were focus group discussions to talk to different young MSM who are living in different places in Bangkok. You know, some live in downtown Bangkok, others maybe live in the suburban areas like Salaya, for example. And we would ask them, what are the barriers to testing at the venues? You know, whether clinics or hospitals. And they would tell us, you know, whether sometimes they're worried about confidentiality, sometimes they're worried about the distance being so long and Bangkok traffic. Sometimes they worry about the stigma and the discrimination they may get from the healthcare providers at the different facilities. And because of these reasons, they choose not to come and get tested at the venues. So we did the qualitative research, and then after that, then we designed this self-testing project with the online counseling. So for that, we had an online survey. We recruited men who are online, whether through apps that MSM use, or through Facebook, or through different websites that MSM visit. We recruited 1,364 young MSM, and of those, we randomized 75 men into our pilot study. And so for our pilot study, we send them a box that contains the self-test kits with an explanation. We also have a video clip that they can watch. We also hired a nurse counselor who give them advice and counseling online, and also gives walk them through from the beginning to the end. So they test, we call it baseline, so the first time. 3 months later, they do it again, and then 3 months later, they do it again. So we wanted to know whether they can do it, whether they come back and want to do it, and for those who are positive, if they can be linked to care and treatment. And I'm happy to say in our project, we had 100% linkage to care and support.

0: port. In the test kit, very similar to like a home pregnancy test. And so, you know, there's a couple of drops of blood, and then in 15 minutes, the test will show whether you're positive or negative. But we also have a filter paper. Guys can also drop a couple of drops of blood on the filter paper, and then they can mail that back into our labs, and then we're able to test whether it's a true positive or if it's a true negative, just to confirm the result.
1: ประทับใจในตัวเจ้าเครื่องตรวจตัวนี้ครับพี่เพราะว่าในปัจจุบันนะครับคนเราเนี่ยไม่กล้าไปตรวจ HIV ตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยในวิถีชีวิตของยัง MSM ครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในการตรวจ HIV ในปัจจุบันนี้ครับ
0: We really want everyone to get tested because we know the treatment is working and we want everyone to access the free treatment that's provided by the government. But in order to do that, they need to know that they are positive. So right now we have mass testing campaigns, we have mobile clinics, but alone by itself doesn't seem to work. And I think maybe in combination, including the online testing, it might increase the testing rate. So that we are more with the UNAIDS 90-90-90 target.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้น
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ

0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหายอิ่มละ
4: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
4: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหมไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
3: เมืองนามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
4: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
4: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
4: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้เอง
4: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
4: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูป

0: เริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ

0: texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajagamya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้าง

0: คุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้น

0: รับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุง

0: ข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาด

0: พื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับผ่านนะคะ
1: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
3: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
2: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
5: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง

0: DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ้าแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: รถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: เอ๊ะเสียงแรปเปอร์กับแรปบี
1: ้เอ๊ะฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบกับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบแรปบี
1: ้ต้องจ้ะแรปโบกับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแรปบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแรปบี
1: ้เห็นไหม
0: ฟ้าฟ้า
1: ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อะฮะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต
0: ้ฮะแรปบี้ฟ้า

0: แรบบอแคทโต
1: ้ได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟาฟาไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียน
1: โครงการและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
0: ก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะความหมายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาต่อในเรื่องของโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีกิจกรรมสนุกนะครับให้นักเรียนได้วิเคราะห์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับก่อนเรียนเรามาทบทวนกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนาะนักเรียนจำได้ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรตอบพร้อมกันครับมีความสำคัญยังไงลูก
2: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
0: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นแม่บทของกฎหมายเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆมีเติมอื่นๆมาด้วยมียังไงอีกยังไงอีกครับเป็นอะไรนะที่ตอบมาคำตอบแรกเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเป็นแม่บทกฎหมายพูดถึงความเท่าเทียมของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญความสำคัญของรัฐธรรมนูญเรามาเติมเต็มกันทบทวนกันนิดนึงนะครับรัฐธรรมนูญนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมดกฎหมายอื่นจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญได้หรือไม่กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับรวมทั้งรัฐธรรมนูญยังเป็นแบบแผนนะครับที่จัดระเบียบทางการเมืองนะครับการบริหารประเทศนะครับเช่นการกำหนดรูปแบบของรัฐแบบแผนการบริหารประเทศรวมทั้งเป็นกรอบนโยบายพื้นฐานนะครับและที่สำคัญก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาครับมีการทำไมครับพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนนะครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญต่อมาในเรียนจำได้ไหมครับรัฐธรรมนูญมีหลักการอะไรบ้างมีหลักการอะไรบ้างครับหลักการแรกเลยสำคัญที่สุดที่เราพูดถึงการมีหลักการอะไรบ้าง
4: หล
0: ัก
4: อำนาจ
0: อภิปรายเป็นของปวงชนมีอะไรอีกครับสองปกครองโดยกฎหมายสามหลักสิทธิเสรีภาพสี่หลักความเสมอภาคห้าแล้ว6นะครับนี่ก็เป็นนะครับทั้ง6หลักการของรัฐธรรมนูญก็คือ1หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน2หลักปกครองโดยกฎหมาย3หลักสิทธิเสรีภาพ4หลักความเสมอภาค5ภาระดอนภาพและ6หลักการยอมรับเสียงข้างมากนะครับที่ครูเน้นย้ำไปว่าถึงเราจะยอมรับเสียงข้างมากแต่เราก็ต้องเราก็ต้องทำไมครับคุ้มครองเสียงข้างน้อยและทำไมครับอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุและผลนะครับสุดท้ายนะครับที่ทบทวนกันนะครับรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์อย่างไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรครับ กำหนดหน้าที่ของรัฐมีอะไรอีกจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็ง
2: ตรวจสอบการใช้อำนาจ
0: ลดเงื่อนไขความขัดแย้ง
2: ป้องก
0: ัน
2: และตรวจสอบ
0: ป้องกันและตรวจสอบนะครับอ่ะนะครับเรามาเติมเต็มกันเลยนะครับก็คือเจตนารมณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการกำหนดหน้าที่ของรัฐรับรองปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งให้สถาบันและองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งกำหนดกลไกหรือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศนี่ก็คือใช่ไหมครับความหมายความสำคัญหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับอ่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใช่หรือไม่เกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนักเรียนไปทบทวนมาหรือยังครับไปทบทวนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับงั้นครูให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปทบทวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยยังครับนะครับคือนักเรียนน่ารักมากที่ไปทำไมครับศึกษามาก่อนล่วงหน้ารวมทั้งทบทวนเรื่องเดิมนะครับแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันละตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับครูเชื่อว่ามีความรู้เต็มที่พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมใช่หรือไม่นะครับจะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญพร้อมหรือยังเนี่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหร
1: ือ
0: ย
1: ัง พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ดังตอบครูดังๆอีกรอบว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องเก่งมากดังนั้นแสดงว่ามีความรู้เต็มที่แล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดอ่ะวิใช่ทั้งห้องเลยทำไมถึงตอบว่าใช่ขอตัวแทนอธิบายเหตุผลเขากล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในหมวดไหนลูกกล่าวไว้ในหมวดไหนนะอธิบายหน่อยอ่ะกลุ่ม4ครับน่ารักมากยกมือทันทีเลย
2: หมวดที่1ค่ะ
0: หมวดที่1อ่ะเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอยู่ในหมวดที่1หรือไม่คำตอบก็คือใช่ครับเพราะทำไมครับตามหมวดที่1นะครับหมวด1เนี่ยบททั่วไปกล่าวว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่คือข้อที่1ผ่านไปแล้วนะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนหรือยังครับเครื่องร้อนแล้วเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะครับข้อ2ตามรัฐธรรมนูญหมวดที่2จะกล่าวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับกลุ่ม6ครับ
3: เพราะว่าหมวดที่2กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่าเพราะว่าหมวดที่2เนี่ยกล่าวถึงพระมหากษัตริย์อ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะครับคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่
4: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
4: ใช
0: ่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยครับเพราะหมวดที่2จะว่าด้วยพระราชฐานะและภาระอำนาจของพระมหากษัตริย์ส่วนเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันนั้นจะอยู่ในหมวดที่1คือบททั่วไปนะครับอ่ะต่อมาเลยครูรู้สึกว่านักเรียนเริ่มทำไมครับเริ่มเครื่องเริ่มติดแรงแล้วตอนนี้ข้อที่3กันเลยการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดเอ้าทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะ
3: จากการที่ผมได้ศึกษามานะครับสิทธิเสรีภาพของ
2: ปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจครับ
0: ก็คือที่นักเรียนศึกษามาเนี่ยหมวดที่3เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ

0: ของปวงชนชาวไทยทั้งส่วนบุคคลการเมืองและเศรษฐกิจไว้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่เรามาตรวจสอบคำตอบกันเลยคำตอบคือใช่นะครับเพราะหมวดที่3จะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3นะครับอ่ะต่อไปเลยครับข้อ4ตามหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของรัฐใช่หรือไม่อ้าวทำไมถึงตอบว่าใช่อ่ะกลุ่ม2หูยน่ารักมาก
2: เพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4ครับ
0: อ๋อเพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4หมวดที่4กล่าวถึงเรื่องนี้ไหมนะ
1: กล่าวถึง
0: เพื่อนตอบถูกไหม
1: ถ
0: ูกไหมครับอ้าวเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เก่งมากนะครับใช่ทั้งนี้นะครับในหมวดที่4เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของรัฐนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงความเจริญและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอ่ะเอาละต่อไปข้อที่5เลยตอนนี้นักเรียนพร้อมมากๆข้อที่5ครับตามหมวดที่5หน้าที่ของรัฐรัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่อันนี้อยู่ใกล้ตัวเราไหมเนี่ยอ
1: ยู
0: ่
1: ใกล
0: ้ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดยกสูงๆครับทำไมถึงตอบไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรแต่อยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมเรื่องนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเอากลุ่ม2กลุ่ม2ครับ
3: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐค่ะขึ้นอยู่กับโรงเรียนค่ะ
0: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐขึ้นอยู่กับโรงเรียนก็ยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ยังไม่ตรงประเด็นแต่ว่านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายไหมเกี่ยวใช่ป่ะครับแต่ยังไม่ตรงประเด็นชัดเจนเท่าไหร่อากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบได้เลยใครจะตอบยกมืออากลุ่ม6ครับกลุ่ม6ลองตอบได้เลยลูกตอบได้เลยทุกคนกล้าหาญมากที่ตอบเนี่ย
3: ถูกค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาค่ะจะได้มีความรู้ค่ะ
0: กลุ่ม6ตอบว่าถูกเพราะว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาจะได้มีความรู้แต่ย้ำโจทย์ของครูอีกรอบนะแต่ครูถามว่านะครับได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็คือป.1จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ครูบอกแล้วนะมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเองใช่หรือไม่กลุ่ม6อีกรอบ
3: เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนค่ะ
0: ตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ

0: เรียนเอ๊ะเกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่อ่ะกลุ่ม3ว่าไงครับกลุ่ม3
1: ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
0: ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง
1: ม
0: ัธยมศึกษาปีที่3อ่ะเกือบแล้วครับเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วกลุ่ม4ครับกลุ่ม4
2: ต้องเรียนอนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ค
0: ่
2: ะ
0: อนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ถูกไหมถูกไหมถูกต้องนั่งลงได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยนะครับก็คือคำตอบก็คือไม่ใช่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนจบการศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่รัฐต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะครับแต่ครูขอชื่นชมนักเรียนมากๆนะครับที่ทุกคนใช่ไหมครับกล้าตอบมาเลยครับผิดถูกนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้ร่วมกันเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้ทุกคนใช่ไหมครับช่วยกันตอบจนเราได้คำตอบที่ใช่ไหมครับใกล้เคียงมาเรื่อยจนกระทั่งกลุ่ม4นะครับก็ได้ตอบว่าทำไมครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยก็คืออนุบาลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็คือรัฐเนี่ยต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่6กันเลยตามหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือศาสนาพุทธเท่านั้นถูกหรือไม่เรื่องนี้เราก็เหมือนเรียนผ่านมาแล้วไหมคำตอบคือ
3: ไม่ใช่
0: ตอบต่างๆพร้อมกันคำตอบคือ
3: ไม่ใช่
0: ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม6กลุ่ม6ตัวแทนกลุ่มทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับ
4: รัฐต้องพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองทั้งทุกศาสนาค่ะ
0: ถูกต้องไหม
3: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลยครับเพราะรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นด้วยนะครับไม่ใช่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวเนาะนะครับเราต้องทำไมครับอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาอื่นด้วยอ่ะต่อไปครับข้อที่7ในหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับกลุ่ม3
5: ถูกต้องครับเพราะว่าในหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นครับ
0: เพื่อนตอบมาถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะทำไมครับทุกคนล้วนเป็นคนไทยนะครับเพราะทุกคนล้วนเป็นคนไทยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหนทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยดังนั้นครับจึงได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองเหมือนกันนะครับนักเรียนจำหลักหลักการของรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ได้ไหมครับนั่นแหละครับจะสอดคล้องกันเลยนะครับ ่ะต่อมาตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ใช่ไหมอีกรอบตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม6ครับเราอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อย
6: ต้องลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ้าวเรามาตรวจสอบคำตอบเพื่อนตอบถูกไหม
7: ถ
0: ู
7: ก
0: ถูกต้องเลยครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะศาลมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับนะนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับไม่ใช่ศาลทำหน้าที่ด้วยตนเองนะครับแต่ทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับอ่ะข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อ9ครับองค์กรอิสระจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม6กับกลุ่ม4ตอบให้กลุ่ม6ตอบก่อนแล้วกลุ่ม4ค่อยตอบกลุ่ม6ตอบก่อนครับ
8: องค์กรอิสระจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม4กันครับกลุ่ม4ตอบว่าไงครับ
9: เป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระและในการปฏิบัติค่ะ
0: เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีอิสระนั่งลงครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยว่าเพื่อนทั้งสองกลุ่มตอบมานั้นได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม
3: ่ใช
0: ่ใช่นะครับเพราะตามหมวดที่12นะครับองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระก็เหมือนที่เพื่อนกลุ่ม4ตอบมาเลยนะครับเพื่อให้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั่นเองนะครับก็เป็นการที่ทำไมครับทั้ง2กลุ่มเนาะตอบนะครับคำตอบมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทั้งสองกลุ่มเลยทีนี้เราก็มาเติมเต็มกันนะครับต่อไปกันเลยไหมครับต่อไปเลยไหมข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่10ครับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่เขากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยไหมอยู่ในหมวดไหนถ้ากล่าวใครจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6ครับ
8: เพราะว่าหมวดที่14ได้กล่าวว่าให้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะ
0: เรามาตรวจสอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะกล่าวไว้ในหมวดที่14ก็คือการปกครองส่วนท้องเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม6ตอบมาเลยนะครับต่อไปครับข้อที่11อัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินใช่หรือไม่อัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
10: เพราะว่าหมวดที่13นะครับ
7: องค์กรอัยการอัยการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินครับ
0: เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยว่าหมวดที่13เนี่ยนะครับ

0: ยุคประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดใช่ไหมหมวดที่16กล่าวไว้อย่างนี้ไหมลองอธิบายเอากลุ่ม6รีบยกมือเดี๋ยวกลุ่ม6กับกลุ่ม4นะครับกลุ่ม6ก่อนแล้วก็กลุ่ม4ด้วย
1: พอในหมวดที่16ได้กล่าวถึงว่าให้มีการพัฒนาในทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ทีนี้มาฟังคำตอบของกลุ่ม4บ้าง
2: จากการที่หนูศึกษามานะคะการปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้เอาเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบนะครับก็คือใช่นะครับเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเพื่อเป็นกองพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อสร้างโอกาสในด้านต่างๆให้ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับผ่านมาทั้ง12ข้อเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้ครูใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีนะครับให้เขียนสรุปโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งนะครับให้นักเรียนทำไมครับบันทึกกิจกรรมใช่หรือไม่ให้เวลานักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทําใบงานเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: แล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวก่อนที่จะจบบทเรียนเรามาทบทวนบทเรียนในวันนี้กันด้วยคำถามเช่นเคยนะครับเป็นคำถามทบทวนนะครับว่านักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วนะครับทำใบงานไปแล้วนะครับนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับอ่ะข้อแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองมีลักษณะอย่างไรให้แต่ละกลุ่มนะครับปรึกษากันนะครับครูจะขอตัวแทนสัก3กลุ่มตอบข้อนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันปรึกษากันนะครับ

0: ขอตัวแทนตอบข้อนี้3กลุ่มปรึกษากันได้เลยครับอ่ะกลุ่ม6มีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม2อ่ะตอบได้เลยครับเอากลุ่มไหนก่อนก็กลุ่ม6ตอบก่อนอ่ะกลุ่ม6ตอบก่อนอ่ะลองตอบมาครับนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
1: เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม4กลุ่ม4จะตอบว่าอย่างไรครับ
2: อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลครับ
0: ก็คือพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและ
2: ศาล
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะกลุ่ม2
3: เป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับ
0: อ่ะนั่งลงครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับจากที่เพื่อนตอบมาทั้ง3กลุ่มนะครับนะครับก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับก็คือราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้นะครับก็คือรูปแบบของรัฐนะครับรูปแบบของรัฐก็คือทำไมครับรูปแบบของรัฐก็คือราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้นะครับและนะครับในรูปแบบการปกครองก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับต่อมาข้อที่2อำนาจอธิปไตยเป็นของใครและมีการแบ่งอย่างไรกลุ่ม2
3: อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับแบ่งเป็น3ฝ่ายครับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการครับ
0: นั่งลงครับมีใครจะเติมเต็มคำตอบเพื่อนอีกไหมมีไหมครับมีใครจะเติมเต็มคำตอบเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4จะตอบว่าอย่างไรครับ
4: อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนกันเลยนะครับก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นประมุขนะครับทรงใช้อำนาจนั้นผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและศาลโดยแบ่งนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับใช่ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่3และใบงานที่4ครับใบงานที่3จะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและใบงานที่4นะครับจะเป็นเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่เรามีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความสนุกรอเราอย่างเต็มที่นะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงถัดไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
2: โอ้ยเตียงของหนูเลยนะสวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
3: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
3: กระโดดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
3: อาพี่ภูจะไปไหน
2: โอ
3: ้
2: โห
4: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
5: เข้าใจค่ะ
4: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
3: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
4: ดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
5: ค
4: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
5: ่
4: วนถ
5: ู
4: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
5: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
3: แม่
5: เลย
3: พี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภูม
4: ิดีแล้วจ้า
5: ไม่เป็นไร
4: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
5: ป
4: วดหัวแล้วหนูล่ะ
3: ปวดตรง
4: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
5: อันนี้เหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภาระงานชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทําแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟน

0: จะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็น
0: ค่ะอ่ะช้าๆช้าๆนักเรียนต่างหนึ่งเห็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห็นห
0: ั
2: ว
0: ไม้เห็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อ่ะอันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มเนี่ยอาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้วมีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
1: ซิลิโคน
0: ซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทยเห็นอะไรอีกขอพายเห็นเน็กไทยเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไม้เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้ต้องเรียนตอบเยอะมากต้องเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
1: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสูตรสีอะไรสีกรมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกรมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
1: แขนยาว
0: เป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
1: แขนยาว
0: มีกระดุม
1: มี
0: ปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟน

เราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นอ่ะเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่าแบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับเห็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไรตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับต้นทางบอกงั้นๆนะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับทางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับเดือนอะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็นสีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหมแดงมีไหมสีส้มมีไหมอันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนเดี๋ยวเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้วันสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้ภาพนี้เราเห็นอะไรครับคุกกี้เราเห็นของบางอย่าง

0: ถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิอ่ะทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีกเป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
1: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับ
1: คุกกี
0: ้และมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับ

0: คล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือ
1: ควรม
0: ี
1: แง
0: ่
1: ม
0: ุ
1: มที
0: ่
1: ด
0: ี
1: และน
0: ่
1: าสนใจ
0: เพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: วางโครงเรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
1: การใช
0: ้ภาษาได้ดีเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4

0: การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่ามีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬิกา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เ
0: คยเป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเน้นมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน้อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
1: เป
0: ็
1: นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียน ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนท่านนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมไล่และเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมส์แนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำ

0: ทะเลไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบาๆ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
2: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่หนึ่งมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
1: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนได้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
3: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่

0: รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่อยฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตทราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตทรานะครับมีหลายคนเลยนะครับมาเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตทราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตทราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตทรานะครับอารัตทราคืออะไรอารัตทราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตทราเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลลาร์นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

อาหารทั้งวัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปต่างที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: total.
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อที่2นักเรียนสามารถหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อ3นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูได้เตรียมดินเพื่อนำไปผสมปลูกแคคตัสนักเรียนคิดว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะ
3: 400
2: นั้นเรามาดูว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมตอนนี้ให้นักเรียนอ่านค่าจากตาช่างได้เลยค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนสามารถอ่านค่าได้แล้วว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะ
4: 450กรัม
2: 450กรัมหรือว่า0.45 กิโลกรัมนักเรียนคะแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าโลกของเราที่ประกอบด้วยดินหินและสิ่งต่างๆมีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ครูได้เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์คำว่า What is the mass of the Earth NASAก็จะได้ข้อมูลขององค์การนาซาออกมาว่าโลกของเราเนี่ยมีมวลเป็นจำนวนมากๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะมวลของโลกมีค่ามากๆซึ่งเขียนแสดงโดยใช้จำนวน25หลักแต่สามารถเขียนแสดงมวลของโลกสั้นๆได้เป็น 5.97 คูณ10ยกกำลัง24ซึ่งเรียกการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนในรูปแบบนี้ว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนคะจากจำนวนที่ต้องเติมศูนย์เป็นจำนวนมากจะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกการเขียนจำนวนในรูปแบบนี้ว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะเรานิยมใช้สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆโดยมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปเป็น a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนักเรียนคะรูปทั่วไปของเราว่ายังไงแล้วคะโดยที่ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจาก 5.97 คูณ10ยกกำลัง24เขียนอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะจากการเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ a ของเรามีค่ายังไงแล้วคะเรียนจำได้ไหม a ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ

0: 1แต่น้อยกว่า10และ n ตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a เท่ากับ 5.97
0: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 5.97 แล้ว n เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 24
0: ถูกต้องค่ะ n เท่ากับ24เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียน8ล้านให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ8ล้านสามารถเขียนให้อยู่ในรูป8คูณจำนวน1ได้เป็นอะไรคะ8คูณด้วย1ล้านแล้ว1ล้านสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยมีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะ1ล้านมี0ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 6
0: ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น10ยกกำลัง6นักเรียนก็จะได้เป็น8คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ8คูณ10ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน 3,400,000 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะ 3,400,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูป34คูณกับจำนวน1ได้ยังไงคะ34คูณด้วยอะไรคะ
1: 100,000
0: ถูกต้องค่ะ34คูณด้วย100,000แล้ว100,000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า100,000คือ10ยกกำลัง5เพราะว่าอะไรคะนักเรียนสังเกตว่า100,000มีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวเลยเขียน 100,000 ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้เป็น10ยกกำลัง5นักเรียนคะตอนนี้34ของเรา A อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ังแล้ว34ตัวนี้นักเรียนจะต้องเขียนยังไงคะ
2: 3.14
0: ถึงจะมีฐานอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คะ
2: 3.4
0: คูณด้วยอะไรคะ
2: 4
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ว่า3.34เกิดจาก 3.4 คูณ10แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง5นักเรียนคะจากนั้นทำยังไงต่อคะใช้สมบัติอะไรคะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่นักเรียนก็จะได้ 3.4 คูณ10คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะภายในวงเล็บ10คูณ10ยกกำลัง5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็น10ยกกำลัง6เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 3.4 คูณ10ยกกำลัง6แล้ว 3.4 คูณ10ยกกำลัง6อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะอยู่แล้วถูกต้องค่ะมี A เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ A เท่ากับ 3.4 แล้ว N ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ6ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: จดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาว่า 1.69 คูณ10ยกกำลัง11แทนจำนวนใดเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1.69 คูณ10ยกกำลัง11นักเรียนคะ10ยกกำลัง11หมายความว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 11
0: ตัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 1.69 คูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ100,000,000,000เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะ
1: 169,000,000
0: นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 169,000,000
0: ถูกต้องค่ะคำตอบที่ได้คือ169,000 ล้านนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่4กันต่อนะคะนักเรียนคะเราสามารถนำความรู้เรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะดังตัวอย่างที่4ค่ะในกาแล็กซีทางช้างเผือกกลุ่มดาวหรือดาวแต่ละดวงจะอยู่ห่างกันมากหน่วยวัดระยะทางที่ใช้อยู่บนโลกเช่นเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยที่เล็กเกินไปที่จะใช้วัดระยะทางในท้องฟ้าทางดาราศาสตร์นิยมใช้หน่วยวัดระยะทางเป็นปีแสงโดยกำหนดว่าระยะทาง1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ไปได้ในเวลา1ปีค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการหาว่า1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรสามารถคำนวณได้โดยใช้อัตราเร็วของแสงดังนี้ค่ะอัตราเร็วของแสงประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณนักเรียนคะ 300,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ3คูณ10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะ3คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรต่อวินาทีจาก1ปีเท่ากับตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นปีให้เป็นวินาทีนักเรียนคะ1ปีมีกี่วันคะ
1: 365
0: วัน1วันมี
1: 24
0: ชั่วโมง1ชั่วโมงมี
1: 60
0: นาที1นาทีเท่ากับกี่วินาทีคะ
1: 60
0: วินาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่า1ปีจะมีค่าเท่ากับ365คูณ24คูณ60คูณ60วินาทีนั่นเองค่ะและถ้าคุณครูต้องการทราบว่า1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณทำได้ยังไงคะนำระยะทางของแสง1ปีคูณด้วยอัตราเร็วของแสงก็จะได้เป็น365คูณ24คูณ60คูณ60คูณด้วย3คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะ60สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ A ต้องเป็นเท่าไหร่คะ6เพื่อนตอบถูกแล้วค่ะว่า6แล้ว60ตัวนี้เกิดจาก6คูณอะไรคะ
2: 60
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น60สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น6คูณ10บรรทัดต่อมานักเรียนเลยเขียน60ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมานักเรียนต้องทำยังไงต่อคะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนักเรียนก็จะได้เป็น365คูณ24คูณ6คูณ6คูณ3คูณด้วย10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะต่อมานักเรียนทำยังไงต่อคะหาผลลัพธ์นักเรียนช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ในก้อนแรกออกมาก่อนค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะให้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในก้อนแรกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9,600
0: แล้ว10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 10ยกกำลัง7
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง7ในก้อนแรกนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ946,080คูณด้วย10ยกกำลัง7นักเรียนคะ946,080เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะตอนนี้บรรทัดที่2ของเราเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ัง แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยน A ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนนักเรียนคะเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะถ้าคุณครูจะเขียน946,080ให้อยู่ในรูป94,608คูณอะไรถึงจะได้946,080คะคูณ10ตอนนี้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ังหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยน A อีกต่อมาถ้าคุณครูเขียนเป็นคูณด้วยอะไรคะ10ยกกำลังอะไรคะจาก946,080ครูเปลี่ยนเป็น 9,460.8 คูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะถึงจะมีค่าเท่ากับ946,080คะถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง 2ตอนนี้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ยัง
0: คูณด้วยอะไรต่อคะ
3: 10ยกกำลัง3
0: คูณ10ยกกำลัง3ต่อมา A อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ัง คูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะ
3: 4
0: 10ยกกำลัง4ตอนนี้ A ของเราอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ั
3: ง
0: A จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10คูณ10ยกกำลังอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น 946,080 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 9.4608 คูณ10ยกกำลัง5แล้วคูณด้วยอะไรต่อคะ
3: คูณด
0: ้วย10ยกกำลัง7จากนั้นนักเรียนต้องใช้สมบัติอะไรต่อคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นักเรียนก็จะได้เป็น 9.4608 คูณภายในวงเล็บ10ยกกำลัง5คูณ

0: 10ยกกำลัง7นักเรียนคะ10ยกกำลัง5คูณ10ยกกำลัง7จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10ยกกำลัง2
0: เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น9.4608คูณ10ยกกำลัง12นั่นเองค่ะแล้วบรรทัดนี้ของเราอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะมี A เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: A เท
1: ่
2: าก
1: ับ A
2: 9.4608
0: N เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณ9.4608 คูณ10ยกกำลัง12กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าในเขตเมืองขนาดใหญ่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นจากข้อมูลทางสถิติปีพ.ศ. 2559มีประชากรประมาณ 5.69 คูณ10ยกกำลัง6คนและมีขยะให้ต้องจัดเก็บประมาณวันละ 1.01 คูณ10ยกกำลัง4ตันจงหาว่าโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละกี่กิโลกรัมนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะประชากรมีอะไรอีกคะ
3: การจัดเก็บประมาณวัน
0: มีประชากรของปีพ.ศ. 2559และอะไรอีกคะ
3: มีขยะ
1: ที่ต้องจัดเก
0: ็
1: บ
0: และปริมาณของขยะนักเรียนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละกี่กิโลกรัมเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทำครูจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนนั่นคือประชากรในกรุงเทพมหานครมีประมาณ 5.69 คูณ10ยกกำลัง6คนแต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณ1.01 คูณ10ยกกำลัง4ตันนักเรียนคะน้ำหนัก1ตันเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 1,000
0: ถูกต้องค่ะ1ตันเท่ากับ
4: 1,000
0: กิโลกรัมแล้ว 1,000 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
4: 10ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก1ตันเท่ากับ10ยกกำลัง3กิโลกรัมนั่นเองค่ะหากคุณครูต้องการหาว่าในแต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณเท่าไหร่ทำได้ยังไงคะตอนนี้แต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณมีหน่วยเป็นอะไรคะ
1: เป็นต
0: ัน แต่เราต้องการจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นอะไรคะ
1: กิโลกร
0: ัมทำได้ยังไงคะนักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะทำได้ยังไงคะนำปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บคูณด้วย10ยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถหาคำตอบออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะได้เป็น 1.01 คูณ10ยกกำลัง7นักเรียนคะ10ยกกำลัง7ตรงนี้มาจากไหนคะ
1: มาจาก
0: 10ยกกำลัง4คูณ10ยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับ10ยกกำลัง7ถ้าคุณครูต้องการหาว่าโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละเท่าไหร่ทำได้ยังไงคะทำยังไงคะให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะ เฉลี่ยนักเรียนคะนักเรียนกลุ่มที่4ตอบถูกแล้วว่านำมาหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะ 1.01 คูณ10ยกกำลัง7หารด้วยอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละ 1.01 คูณ10ยกกำลัง7หารด้วย 5.69 คูณ10ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

พราะฉะนั้นหาคำตอบออกมาแล้วจะได้คำตอบประมาณ 1.775 หรือประมาณ 1.8 กิโลกรัมนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะข้อนี้จะได้คำตอบประมาณวันละ 1.8 กิโลกรัมค่ะ

7เสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกจะเป็น2ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อ3ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำเรามาสังเกตกันค่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะครูจะให้นักเรียนสังเกตครูจะใช้การเลื่อนจุดค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด7ในข้อที่1ใหญ่แล้วมาดูข้อที่4ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะเขียน56,700,000ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะนักเรียนคิดว่า A ของเราควรเป็นจำนวนใดคะ A ของนักเรียน

0: เรามาทวนกันค่ะสัญญากรวิทยาศาสตร์มีรูปทั่วไปว่ายังไงแล้วคะ A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ A ของเรา A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ N เป็นจำนวนเต็มคุณครูถามว่าข้อที่4นักเรียนควรให้ A เท่ากับเท่าไหร่คะ 5.67 คูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะ
1: 10 ยกกำลัง 5
0: นักเรียนจะเห็นว่ามีเพื่อนหลายคนตอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่า A ของนักเรียนต้องเป็น 5.67 ใช่ไหมคะคุณครูจะใช้การเลื่อนจุดค่ะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างบนกระดานไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูเริ่มจากตรงนี้นะคะเลื่อนจุดไปกี่ครั้งคะ1 2
2: 3 4 5 6 7
0: เพราะฉะนั้นจะได้เป็น 5.67 คูณ10ยกกำลังอะไรคะเมื่อกี้เราเลื่อนไปกี่ครั้งคะ
2: 7
0: 1 2 3 4 5 6 7เลยเป็น 5.67 คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกแล้วหาคำตอบลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก 70,000 นักเรียนคะเราสามารถเขียน 70,000 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถออกมาเขียนวิธีทำหน้ากระดานได้เลยค่ะกลุ่มที
1: ่
0: 6นักเรียนกลุ่มที่6ออกมาเขียนข้อแรกเลยค่ะข้อที่2มีนักเรียนกลุ่มไหนจะออกมาแสดงวิธีทำคะกลุ่มที่5ข้อที่3นักเรียนกลุ่มไหนคะมาเขียนเลยค่ะกลุ่มที่1จะออกมาเขียนในข้อที่3มากเขียนคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาข้อ1นักเรียนตรวจสอบคำตอบใหม่นะคะ 70,000 เกิดจาก7คูณอะไรคะ
1: 7คูณ10ยกกำลัง4
0: เกิดจาก7คูณด้วย10,000ซึ่งมีค่าเท่ากับ7คูณ10ยกกำลัง4นั่นเองค่ะข้อที่2 210,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ1
0: คูณ10ยกกำลัง5ถูกต้องค่ะในข้อที่5มีนักเรียนคนไหนจะออกมาเขียนคำตอบไหมคะข้อที่4คุณครูได้เฉลยไปแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: ได้10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง6นั่นคือ 4.06 คูณ10ยกกำลัง6ข้อที่4คุณครูเฉลยไปแล้วได้เป็น 5.67 คูณ10ยกกำลัง7ต่อไปข้อที่5นักเรียนกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะ 15,600,000 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะ 1.5006 คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่6กันต่อค่ะข้อที่6 8,000 ล้านสามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนกลุ่มที่4ออกมาเขียนคำตอบเลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะข้อที่7นักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะเก่งมากค่ะได้เป็น8คูณ10ยกกำลัง9ในข้อที่7นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ 490,000 ล้านเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ 4.9 คูณ10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะในข้อที่8ถึง10เราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่8นักเรียนคะ 71,100 ล้านสามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ
1: 7.0101
0: คูณ10ยกกำลัง10ต่อมาข้อที่9เขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 2.45

0: คูณ10ยกกำลัง13นักเรียนคะข้อที่10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ
1: 1 ×10
0: ยกกำลัง 13นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะในที่1มีคนไหนได้เต็มบ้างคะ
2: หน
0: ูเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูในตอนที่2กันต่อค่ะนักเรียนคะในตอนที่2ข้อแรกได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: 10ยกกำลัง5มี0กี่ตัวคะ
3: 5
0: ตัวเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับ400,000ต่อมา 3.8 คูณ10ยกกำลัง6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3,800,000ต่อมา 1.45 คูณ10ยกกำลัง9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 1,450,000
0: นั่นคือ 1,450 ล้านต่อมาในข้อที่4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ82,570และข้อ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 50,000,060
0: ล้านต่อมาข้อที่6 6.0526 คูณ10ยกกำลัง12ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่3โจทย์บอกว่าจงแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 100,000 ปีแสงจงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกยาวประมาณกี่กิโลเมตรเมื่อกำหนด1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณ 9.46 คูณ10ยกกำลัง12กิโลเมตรนักเรียนคะข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ 9.46 คูณ10ยกกำลัง17กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการเขียนจำนวนการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งเขียนได้เป็นอะไรคะ a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ a ของนักเรียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ A ต้อง
6: มากกว่า1
0: A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ N เป็นอะไรคะ
7: เป็นจำนวนเต
0: ็
7: ม
0: และ N เป็นจำนวนเต็มสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด8เขียนง่ายๆในรูปสัญญาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
1: อันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: เป๊ะเป็ดน้อย
5: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็ก

0: เยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
1: ครับ
2: สวัสดีครับพ่อ
0: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
3: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
0: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
5: จริงเหรอครับพ่ออ
0: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
5: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
4: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
4: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
5: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
4: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
5: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
4: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
5: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
4: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
5: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
6: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ

0: รือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

ามกลางขุนเขาในทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษาราช

0: เงาทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้

0: อิก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพารักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากๆค่ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่8:15 น.ถึง9:15 น. 11:00 น.ถึง13:15 น. 15:00 น.ถึง16:00 น. 17:30 น. ถึง18:30 น. และ19:30 น. ถึง20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20:00 น.
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service

กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20

0: ข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธินั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรืออาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาจะทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service ครับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะข่าวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
2: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์

0: างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
1: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่สแตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
4: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1 ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
5: คาดว่าการหาเงินจะขอติดในช่วง
4: รอดูนิดนึงรอท่านมหาทางนี้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ฝากบอกในช่วงของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ให้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการเรื่องอุทธรณ
4: ์ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
1: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์

0: อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
1: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
2: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไรอย่าง
1: งี้มันก็ประมาณ15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
2: ปกติเราได้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วมั้ย
1: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนเดือนละ300นะครับ
2: เรากังวลไหมคุณพ่อผมว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงนี้ไหม
1: เรื่องปัญหาแบบนี้ก็ไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกๆคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและทีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
3: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่ตอนนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
4: เขาบอกว่าเห็นทางน้องชายเขาบอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเซอแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าจะเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
5: 4คันขึ้นมาตอนนี้ครับ
6: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
2: ขายไปแล้ว
6: ใช่
2: เป็นโอนลอย
6: ใช่ค่ะ
2: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
5: ไม่มีเลยเพราะมัน10กว่าปีแล้วครับ
6: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
6: ใช่ค่ะ
2: คุณพ่อกังวลไหม
5: ไม่กังวลครับ
2: ว่าเราจะได้หรือไม่ได้
5: ก็ต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
2: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
5: ก็สำคัญครับมันก็คือเวลามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรอีกบ้างค่าเดินทางใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
2: ใช้ครบใช่ไหมครับก็คือไม่ก
5: ัง
2: วล
5: ไม่กังวลครับ
0: ท่านนี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
7: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
8: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปีหุ่นส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่ไหมล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตร

0: ดมันตลอดนะพอมาเขามากวดบอกมีรถยนต์ฉันก็เซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
1: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะไม่มี

0: ณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขา

0: นี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
1: ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะหนูอยากฟัง
0: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตะมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะจำได้ไหมตอนนี้เรามีใบกิจกรรมเก่าอยู่ในมือด้วยถูกต้องไหม
1: ออกแบบฟอร
0: ์มใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนาะโอเคนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะแล้วก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะเพื่อเราจะได้เอาสิ่งที่เราฝึกทักษะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้นะคะระหว่างที่นะทบทวนนักเรียนก็ดูในใบกิจกรรมไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราทบทวนใบกิจกรรมที่13ก่อนนะคะจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตอนนี้ใบกิจกรรมที่13ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังลองพลิกดูซิ2หน้านักเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยตามที่ครูได้มอบหมายงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทบทวนแล้วก็ตรวจสอบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมนะคะนักเรียนลองดูนะคะนะอันนี้ก็คือหน้าที่2นะคะนักเรียนสังเกตว่าทำไมครูให้นักเรียนออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำไมคะระบุหัวข้อใช่ไหมนะครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ทำการจำลองการเก็บข้อมูลโดยการอะไรกรอกรายละเอียดนะเป็นการจำลองการเก็บข้อมูลไปนะคะครั้งที่แล้วเราเป็นการเก็บข้อมูลด้วยมือถูกต้องไหมใช่ไหมคะซึ่งเป็นวิธีในอดีตแล้วนะคะนักเรียนเป็นวิธีในอดีตมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้แล้วนะคะเราจะนิยมใช้แบบอะไรคะแบบไหนคะเราเคยคุยกันแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วแบบไหนลูกปัจจุบันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนคะใช้อะไรพูดดังๆเลยอาจจะเป็นใช้โปรแกรมใช่ไหมคะหรือใช้เทคโนโลยีทำไมมาช่วยในการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาฝึกปฏิบัตินะแล้วก็เอาทักษะนี้ไปปฏิบัติงานนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วครั้งที่แล้วนะช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยมีอะไรบ้างคะแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์สอบถามแถวริมแถวริมแถวริมตอบบ้างแบบสังเกตอะไรอีกคะมีไหมแบบประเมินใช่ไหมแบบสำรวจความพึงพอใจได้ไหมได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบสังเกตนะคะในการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีประเด็นคำถามที่ครบถ้วนนะอันนี้เราได้ทำไมคะลิสต์คำถามหรือประเด็นเรียบร้อยแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามความต้องการของผู้สำรวจนะอันนี้ก็เป็นสรุปอีกรอบหนึ่งนะก็จะมีอะไรคะอันนี้ครูยกตัวอย่าง

ต่างมานะก็จะมีแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตอาจจะมีเครื่องมือนอกเหนือจากนี้อีกนะคะเช่นเมื่อกี้นี่ครูบอกอะไรคะแบบอะไรแบบประเมินความพึงพอใจแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อะไรคะอันนี้แบบสอบถามด้านล่างนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เอามาใช้ช่วยในการอะไรคะเก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วก็อะไรคะอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ได้ไหมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเข้าใจขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะคะข้อที่2สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ใน3ข้อนี้เราจะต้องมาปฏิบัติทักษะในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะหรือปลายทางนะจะจัดกลุ่มแบบไหนก็ได้ตามบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำใบความรู้ที่7ขึ้นมานะคะตอนนี้ครูได้แจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะไม่ใช่เรื่องการจัดการข้อมูลนะเป็นเรื่องอะไรคะการใช้งาน Google Form เบื้องต้นรู้จักไหมเนี่ย Google Form เคยได้ยินไหมรู้จักนะคะนักเรียนสังเกตดูนะเอกสารที่นักเรียนได้ไปหรือใบความรู้ที่เรียนได้ไปครบทุกหน้าหรือไม่เพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนถูกต้องไหมคะถ้าขาดหน้าใดหน้าหนึ่งไปขั้นตอนจะทำไมปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนะคะนักเรียนเช็คดูอีกทีหนึ่งสินะคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมีครบทุกหน้าไหมมีทั้งหมดกี่หน้าลูก8หน้านะคะถ้า10หน้านี่ไม่ใช่ของครูแล้วนะ8หน้าใช่ไหมคะ8หน้าดูเช็คความเรียบร้อยให้ดีเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันถ้านักเรียนได้หน้าไม่ครบทำไมคะนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้นะคะทีนี้นะก่อนที่จะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะเดี๋ยวครูขอไปที่ใบกิจกรรมก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาใบความรู้ก่อนอื่นเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนเราจะต้องมาเตรียมพร้อมใช้งาน Google Form โดยเลยคะล็อกอินเข้าสู่บัญชีใช้งาน Google ตอนนี้เราล็อกอินหรือยังเอาไหนเครื่องไหนยังมีปัญหาอยู่ยกมือสิมีไหมคะเดี๋ยวรอปลายทางสักครู่หนึ่งดีไหมสัก2นาทีนะคะเพื่อให้เพื่อนปลายทางเนี่ยได้ล็อกอินเข้าใช้งานสักครู่หนึ่งนะแต่ตามจริงเนี่ยเพื่อนๆปลายทางเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วล่ะแต่อาจจะมีบางโรงเรียนที่ทำไมคะยังไม่พร้อมนะรอสัก2นาทีนะคะระหว่างที่รอเพื่อนปลายทางนะคะนักเรียนดูเลยของเรายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ครูแอบเห็นนะบางเครื่องยังกรอกรหัสไม่ผ่านนะนะคะเพื่อนข้างๆให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้จุดประสงค์การเรียนรู้ทำไมคะเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอะไรมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อีเมลตัวเองไหมถ้าเราไปเจออีเมลที่ค้างไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแอบใช้ได้ไหมแอบใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะเราต้องทำไมคะล็อกเอาท์ออกแล้วล็อกอินบัญชีตัวเองเท่านั้นเข้าใจไหมคะบางทีทำไมคะเพื่อนห้องอื่นๆอาจจะทำไมอาจจะลืมนะคะนักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนข้างๆนะดูแลเพื่อนด้วยนะคะครูอาจจะเดินไปให้คำปรึกษานักเรียนได้ไม่ครบทุกเครื่องนะช่วยกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตเราก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้งาน Google Form โอเคไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะใครที่ติดขัดปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยยกมือเดี๋ยวครูให้ความช่วยเหลือนะคะโอเคไหมคะนะโอเคเดี๋ยวเราไปสู่หน้าจอสาธิตเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอน

0: การสาธิตการเคลื่อนฟอร์มแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวที่เป็นอะไรคะโปรแกรม Google Form นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานออนไลน์ใช่ไหมนะคะเป็นบริการทางอะไรลูกเป็นบริการทางอะไรคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนอื่นเลยทำไมคะนักเรียนเข้าสู่ระบบนะคะ Gmail แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะสังเกตว่าทำไมในหน้าจอโปรแกรมของนักเรียนนะคะนักเรียนเข้าสู่บัญชีเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะต้องไปคลิกที่ไอคอนนะคะเจอหรือยังจะมีคำว่าแอป Google ใช่ไหมคะใช่ไหมแอป Google นะคะนักเรียนก็คลิกที่เมนูนั้นขึ้นมาเลยจะอยู่ทางมุมไหนคะเอาช่วยกันตอบมุมไหนคะมุมขวามือนะมุมขวามืออย่างนี้นี่ในแท็บเล็ตใช้ได้ไหมได้ไหมคะได้ไดเพื่อนๆไปทางก็อาจจะใช้แท็บเล็ตใช่ไหมโทรศัพท์มือถือใช้ได้ไหม
1: ได
0: ้แต่อาจจะต้องทำไมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้พอได้เรียบร้อยแล้วเอาดูให้ดีนะเราจะเข้าสู่ Google Drive นะรู้จักไหม Google Drive อ่ะรู้จักไหมคะรู้จักนะให้นักเรียนเข้าไปที่ Google Drive เลยนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกแถวริมเห็นไหมคะเราเข้าไปที่ไหนดูในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนเห็นหรือยังในใบความรู้เห็นไหมคะเห็นนะในใบความรู้ทำไมคะก็จะระบุไว้นะอยู่หน้าที่หนึ่งอยู่นะคะในใบความรู้ขั้นตอนที่สองเจอไหมลูกเจอไหมคะยังอยู่หน้าแรกอยู่นะยังไม่ไปไหนนะเจอไหมคะเจอนะเสร็จจากนั้นทำไมคลิกไปที่ Drive ถ้าเป็นภาษาไทยนะจะอ่านว่า Drive นะแต่ถ้าทำไมคะบางเครื่องอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษใช่ไหมหนูลองเทียบรูปดูนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะให้เรานะให้เรานะคะคลิกที่เครื่องหมายอะไรลูกบวกหรือว่าใหม่นั่นเองนะคะ

นักเรียนจะเห็นคำว่าอะไรคะเวลาที่นักเรียนเข้าไปที่ไดท์ถูกนักเรียนจะเห็นว่าอะไรจะมีคำว่า Google เอกสาร Google Sheet Google Slide และ Google Form เจอไหมคะเจอไหมนักเรียนก็คลิกเลยเป็นไอคอนสีอะไรถามก่อนสีอะไรคะตอบดังๆสีอะไรคะสีม่วงจะเข้ามาสู่หน้านี้เจอไหมคะเจอไหมเดี๋ยวรอเพื่อนไปทางสักนิดนึงตามจริงเรามีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะแต่ครูอยากสอนให้เราเป็นแบบดั้งเดิมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะแนะนำท้ายชั่วโมงครูจะแนะนำให้ฟังว่ามันสามารถทำให้ไวกว่านี้ได้ยังไงทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3เราอยู่ที่ใบความรู้หน้าอะไรแล้วตอนนี้

หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่2นะคะขั้นตอนที่3คือเราจะต้องตั้งชื่ออะไรคะแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับอะไรวัตถุประสงค์ใช่ไหมทีนี้เราต้องย้อนไปที่อะไรคะเราต้องย้อนไปที่อะไรเอ่ยเราต้องย้อนไปที่อะไรเอ่ยย้อนไปที่กิจกรรมที่เท่าไหร่ลูก3กิจกรรมที่3ในสถานการณ์ใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอะไรลูกสถานการณ์ใช่ไหมคะลองตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิตั้งชื่อว่าอะไรของเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีไหนใครเสนอชื่อมาสิ

ได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะได้แล้วนะจากนั้นถ้าสมมติว่านักเรียนมีรายละเอียดอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเช่นคำอธิบายแบบฟอร์มแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถทำไมจัดรูปแบบของตัวอักษรได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะหรือว่าแทรกลิงก์นะทีนี้มาถึงวิธีการตั้งคำถามนะหรือว่าการสร้างคำถามนักเรียนฟังก่อนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะการสร้างคำถามจะอยู่ในใบความรู้หน้าอะไรลูกหน้าที่2นะคะในหน้าที่2เนี่ยเขาบอกว่านะขั้นตอนที่1คือให้เราทำอะไรไปเพิ่มคำถามใช่ไหมคะแต่ในแบบฟอร์มเขาจะระบุคำถามที่1มาให้เราอยู่แล้วถูกต้องไหมเราสามารถแก้จากตรงนั้นเลยก็ได้นะคะมาแล้วตอนนี้ของครูมาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าทำไมว่าเราต้องการรูปแบบคำถามแบบไหนเช่นตอบสั้นๆใช่ไหมคะหลายตัวเลือกอะไรอีกช่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงใช่ไหมคะมีเยอะแยะเลยหรือตั้งเวลาวันที่นะหนูลองฟังให้ดีนะคะลองสร้างคำถามสักหนึ่งคำถามสิ

ในตัวอย่างนะครูใช้รูปแบบของคำถามที่เป็นลักษณะช่องทำเครื่องหมายนะคะนักเรียนจะเอาแตกต่างจากครูก็ได้นะนักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะคะในใบความรู้หน้าที่3มานักเรียนนะคะดูให้ดีนะในใบความรู้หน้าที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีตัวอย่างชนิดของคำตอบใช่ไหมนะอันแรกเลยคืออะไรลูกตอบแบบสั้นคืออะไรคะการพิมพ์คำตอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวนไม่มากดูด้วยนะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคำถามและคำตอบนะคะลูกนะแล้วก็ทำไมคะครูก็จะติ๊กจำเป็นว่าต้องตอบนะห้ามข้ามไปด้านล่างสมมติว่าถ้านักเรียนจะอยากได้คำถามที่เป็นลักษณะเดียวกันนักเรียนก็คลิกไปที่อะไรคะคำถามซ้ำหรือว่าต้องการลบคำถามนี้ออกนะเพื่อที่จะสร้างใหม่นักเรียนก็ทำไมคะกดไปที่ไอคอนอะไรลูกถังขยะใช่ไหมถังขยะแล้วก็ลบคำถามออกแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากใช่ไหมเอาลองทำดูนะลองทำดูส่วนในหน้าที่4ทำไมคะเขาบอกว่าการนำไปใช้อะไรคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะเราต้องไปคลิกที่ไหนลูกก่อนอื่นเลยเราลองทำไมคะให้เขาแสดงตัวอย่างดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ได้ไหมนักเรียนก็ลองทำไมคะลองเล่นดูนะโหมดแสดงตัวอย่างนะคะว่าได้ไหมนี่แล้วก็มีอะไรคะคัดลอกลิงก์ผู้ตอบถ้าสมมติว่าโอเคแล้วนักเรียนไม่ต้องการอะไรคะไม่ต้องการเพิ่มเติมอะไรแล้วหรือว่าแก้ไขอะไรแล้วก็ทำไมคัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนจะตกแต่งนะก็ตกแต่งได้เลยตามสบายมีสีให้เลือกด้านล่างเห็นไหมคะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมที่14นะคะเรื่องการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นครูสาธิตไปแล้วนักเรียนฝึกปฏิบัติตามไปแล้วเรียบร้อยทำได้นะทำได้ไหมคะทำได้ถ้าทำได้นะเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่14ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างปฏิบัติกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะการสร้างแบบฟอร์มเราเอาข้อมูลในใบกิจกรรมที่13มาประกอบร่วมด้วยถูกต้องไหมนะคะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะง่ายไหมคะง่ายนอกจากอะไรคะเราจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเช่น Google Form แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้แพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆได้อีกนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะใช้อะไรคะอาจจะใช้เป็น Canva AI ได้ไหมเคยได้ยิน

0: ไหมแคนนอนไอไ
1: อ
0: ไปศึกษามาไปศึกษามานะคะนักเรียนอาจจะเอามาประยุกต์ใช้ก็ได้ส่วนปลายทางนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆในการสร้างแบบสอบถามแบบสำรวจหรืออะไรก็ตามนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมใช้เพียง Google Form อย่างเดียวนะประยุกต์สิ่งอื่นๆเข้ามาใช้อีกก็ได้นะคะทีนี้นะคะครูแอบเห็นบางเครื่องยังไม่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าอะไรบางทีคำถามที่นักเรียนออกแบบไว้อาจจะเยอะไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำไมคะปรับปรุงเสร็จแล้วอย่าลืมนะเราจะต้องรู้ด้วยว่าการที่นำข้อมูลนำอะไรคะแบบสอบถามเราไปใช้นั่นน่ะใช้อย่างไรอยู่ในใบความรู้คัดลอกลิงก์ถูกต้องไหมใช่ไหมคะนะจากนั้นให้นักเรียนลองฟังดีๆนะลองไปเก็บข้อมูลนะคะสลับกันนะระหว่างกลุ่มนะถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ Google Form แล้วถูกต้องไหมคะได้ลิงก์แล้วเรียบร้อยนักเรียนก็ส่งในกลุ่มของห้องเลยนะคะให้เพื่อนลองกรอกดูเราจะได้รู้ว่าทำไมคะแบบฟอร์มที่เราทำนั้นน่ะพอเก็บข้อมูลออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบไลน์แบบไหนนะคะโอเคไหมคะฝากไว้นะฝากไว้นะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทำมาให้เสร็จสมบูรณ์นะคะทีนี้มาสรุปบทเรียนนะคะการใช้เทคโนโลยีเช่น Google Form นะวันนี้เราใช้ Google Form ใช่ไหมคะใช้อย่างอื่นได้ไหมถามก่อนได้ไหมตอบดังๆหน่อยเร็ว
2: ใช้ได
0: ้ใช้ได้นะครูยกตัวอย่างให้แล้วไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะและเครื่องมือออนไลน์ต่างๆช่วยให้กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลดเวลาการทำงานนะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันทีเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะคะอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายนะโอเคนะคะรับทราบทุกกลุ่มนะนะคะปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อมูลนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่8เรื่องการตรวจสอบข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลนะคะเราจะมาดูซิว่าข้อมูลที่เราสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขึ้นมาแล้วเราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะคะจะมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมถ้าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการควรทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ใจกับผ้าแค่ผ้าผู้ชายของแก้มมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียน
1: โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
0: ก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะความหมายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาต่อในเรื่องของโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับให้นักเรียนได้วิเคราะห์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับก่อนเรียนเรามาทบทวนกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนาะนักเรียนจำได้ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรตอบพร้อมกันนะครับมีความสำคัญยังไงลูก
2: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
0: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นแม่บทของกฎหมายเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆมีเติมอื่นๆมาด้วยมียังไงอีกยังไงอีกครับเป็นอะไรนะที่ตอบมาคำตอบแรกเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเป็นแม่บทกฎหมายพูดถึงความเท่าเทียมของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญความสำคัญของรัฐธรรมนูญเรามาเติมเต็มกันทบทวนกันนิดนึงนะครับรัฐธรรมนูญนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมดกฎหมายอื่นจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญได้หรือไม่กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับรวมทั้งรัฐธรรมนูญยังเป็นแบบแผนนะครับที่จัดระเบียบทางการเมืองนะครับการบริหารประเทศนะครับเช่นการกำหนดรูปแบบของรัฐแบบแผนการบริหารประเทศรวมทั้งเป็นกรอบนโยบายพื้นฐานนะครับและที่สำคัญครับก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาครับมีการทำไมครับพูดถึงเรื่องของสิทธิภาพและหน้าที่ของประชาชนนะครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญต่อมานักเรียนจำได้ไหมครับรัฐธรรมนูญมีหลักการอะไรบ้างมีหลักการอะไรบ้างครับหลักการแรกเลยสำคัญที่สุดที่เราพูดถึงการมีหลักการอะไรบ้างหลักอำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนมีอะไรอีกครับสองปกครองโดยกฎหมายสามหลักสิทธิเสรีภาพสี่หลักความเสมอภาคห้าแล้ว6นะครับนี่ก็เป็นนะครับทั้ง6หลักการของรัฐธรรมนูญก็คือ1หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน2หลักปกครองโดยกฎหมาย3หลักสิทธิเสรีภาพ4หลักความเสมอภาค5ภาระดอนภาพและ6หลักการยอมรับเสียงข้างมากนะครับที่ครูเน้นย้ำไปว่าถึงเราจะยอมรับเสียงข้างมากแต่เราก็ต้องเราก็ต้องทำไมครับคุ้มครองเสียงข้างน้อยและทำไมครับอยู่ด้วยการอย่างมีเหตุและผลนะครับสุดท้ายนะครับที่ทบทวนกันนะครับรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์อย่างไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรครับ กำหนดหน้าที่ของรัฐมีอะไรอีกจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็ง
2: ตรวจสอบการใช
0: ้อำนาจ
2: ลดเง
0: ื่
2: อนไขความข
0: ั
2: ดแย
0: ้
2: ง
0: ป้องกันและตรวจสอบนะครับอ่ะนะครับเรามาเติมเต็มกันเลยนะครับก็คือเจตนารมณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการกำหนดหน้าที่ของรัฐรับรองปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งให้สถาบันและองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งกำหนดกลไกหรือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศนี่ก็คือใช่ไหมครับความหมายความสำคัญหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับอ่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใช่หรือไม่เกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนักเรียนไปทบทวนมาหรือยังครับไปทบทวนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับงั้นครูให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปทบทวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อย
0: นะครับคือนักเรียนน่ารักมากที่ไปทำไมครับศึกษามาก่อนล่วงหน้ารวมทั้งทบทวนเรื่องเดิมนะครับแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันละตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับครูเชื่อว่ามีความรู้เต็มที่พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมใช่หรือไม่นะครับจะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญพร้อมหรือยังเนี่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ดังนั้นตอบครูดังๆอีกรอบว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องเก่งมากดังนั้นแสดงว่ามีความรู้เต็มที่แล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดอ่ะวิใช่ทั้งห้องเลยทำไมถึงตอบว่าใช่ขอตัวแทนอธิบายเหตุผลเขากล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในหมวดไหนลูกกล่าวไว้ในหมวดไหนนะอธิบายหน่อยอ่ะกลุ่ม4ครับน่ารักมากยกมือทันทีเลย
3: หมวดที่1ค่ะ
0: หมวดที่1อ่ะเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอยู่ในหมวดที่1หรือไม่คำตอบก็คือใช่ครับเพราะทำไมครับตามหมวดที่1นะครับหมวด1เนี่ยบททั่วไปกล่าวว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอ่ะนี่คือข้อที่1ผ่านไปแล้วนะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วยังครับเครื่องร้อนแล้วต่อข้อที่2กันเลยนะครับข้อ2ตามรัฐธรรมนูญหมวดที่2จะกล่าวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับกลุ่ม6ครับ
4: เพราะว่าหมวดที่2กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่าเพราะว่าหมวดที่2เนี่ยกล่าวถึงพระมหากษัตริย์อ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะครับคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่
5: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
5: ใช
0: ่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยครับเพราะหมวดที่2จะว่าด้วยพระราชฐานะและภาระอำนาจของพระมหากษัตริย์ส่วนเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันนั้นจะอยู่ในหมวดที่1คือบททั่วไปนะครับอ่ะต่อมาเลยครูรู้สึกว่านักเรียนเริ่มทำไมครับเริ่มเครื่องเริ่มติดแรงแล้วตอนนี้ข้อที่3กันเลยการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดเอ้าทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะ
4: จากการที่ผมได้ศึกษามานะครับสิทธิเสรีภาพของ
1: ปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจครับ
0: ก็คือที่นักเรียนศึกษามาเนี่ยหมวดที่3เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งส่วนบุคคลการเมืองและเศรษฐกิจไว้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือเปล่า
3: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่เรามาตรวจสอบคำตอบกันเลยคำตอบคือใช่นะครับเพราะหมวดที่3จะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3นะครับอ่ะต่อไปเลยครับข้อ4ตามหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของรัฐใช่หรือไม่อ้าวทำไมถึงตอบว่าใช่อ่ะกลุ่ม2หูยน่ารักมาก
5: เพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4ครับ
0: อ๋อเพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4หมวดที่4กล่าวถึงเรื่องนี้มั้ยนะ
2: กล่าวถึง
0: เพื่อนตอบถูกมั้ย
2: ถ
0: ูกมั้ยครับอ้าวเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เก่งมากนะครับใช่ทั้งนี้นะครับในหมวดที่4เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลของรัฐนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงความเจริญและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอ่ะเอาละต่อไปข้อที่5เลยตอนนี้นักเรียนพร้อมมากๆข้อที่5ครับตามหมวดที่5หน้าที่ของรัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่อันนี้อยู่ใกล้ตัวเราไหมเนี่ยอ
3: ย
0: ู่ใกล้ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดยกสูงๆครับทำไมถึงตอบไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรแต่อยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมเรื่องนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเอากลุ่ม2กลุ่ม2ครับ
6: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐค่ะขึ้นอยู่กับโรงเรียนค่ะ
0: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐขึ้นอยู่กับโรงเรียนก็ยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ยังไม่ตรงประเด็นแต่ว่านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายไหมเกี่ยวใช่ป่ะครับแต่ยังไม่ตรงประเด็นชัดเจนเท่าไหร่อากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบได้เลยใครจะตอบยกมืออากลุ่ม6ครับกลุ่ม6ลองตอบได้เลยลูกตอบได้เลยทุกคนกล้าหาญมากที่ตอบเนี่ย
4: ถูกค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาค่ะจะได้มีความรู้ค่ะ
0: กลุ่ม6ตอบว่าถูกเพราะว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาจะได้มีความรู้แต่เอาย้ำโจทย์ของครูอีกรอบนะแต่ครูถามว่านะครับได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็คือป.1จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ครูบอกแล้วนะมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเองใช่หรือไม่กลุ่ม6อีกรอบ
7: เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนค่ะ
0: ตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนเอ๊ะเกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่อ่ะกลุ่ม3ว่าไงครับกลุ่ม3
8: ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
0: ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง
8: ม
0: ัธยมศึกษาปีที่3อ่ะเกือบแล้วครับเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วกลุ่ม4ครับกลุ่ม4
9: ต้องเรียนถึงอนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ค
0: ่
9: ะ
0: อนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ถูกไหมถูกไหมถูกต้องนั่งลงได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยนะครับก็คือคำตอบก็คือไม่ใช่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนจบการศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่รัฐต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะครับแต่ครูขอชื่นชมนักเรียนมากๆนะครับที่ทุกคนใช่ไหมครับกล้าตอบมาเลยครับผิดถูกนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้ร่วมกันเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้ทุกคนใช่ไหมครับช่วยกันตอบจนเราได้คำตอบที่ใช่ไหมครับใกล้เคียงมาเรื่อยจนกระทั่งกลุ่ม4นะครับก็ได้ตอบว่าใช่ไหมครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยก็คืออนุบาลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็คือรัฐเนี่ยต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่6กันเลยตามหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือศาสนาพุทธเท่านั้นถูกหรือไม่เรื่องนี้เราก็เหมือนเรียนผ่านมาแล้วไหมคำตอบคือตอบต่างๆพร้อมกันคำตอบคือ
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม 6ตัวแทนกลุ่มทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับ
7: รัฐต้องพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองทั้งทุกศาสนาค่ะ

0: ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องเลยครับเพราะรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นด้วยนะครับไม่ใช่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวเนาะนะครับเราต้องทำไมครับอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาอื่นด้วยอ่ะต่อไปครับข้อที่7ในหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดอ่ะทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับอ่ะกลุ่ม3
3: ถูกต้องครับเพราะว่าในหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นครับ
0: เพื่อนตอบมาถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะทำไมครับทุกคนล้วนเป็นคนไทยนะครับเพราะทุกคนล้วนเป็นคนไทยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหนทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยดังนั้นครับจึงได้รับส่งเสริมและคุ้มครองเหมือนกันนะครับนักเรียนจำหลักหลักการของรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ได้ไหมครับนั่นแหละครับจะสอดคล้องกันเลยนะครับต่อมาตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ใช่ไหมอีกรอบตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม6ครับเราอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อย
4: ต้องลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องเลยครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะศาลมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับนะนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับไม่ใช่ศาลทำหน้าที่ด้วยตนเองนะครับแต่ทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อ9ครับองค์กรอิสระจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม6กับกลุ่ม4ตอบให้กลุ่ม6ตอบก่อนแล้วกลุ่ม4ค่อยตอบนะกลุ่ม6ตอบก่อนครับ
5: องค์กรอิสระจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม4กันครับกลุ่ม4ตอบว่าไงครับ
6: เป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระและในการปฏิบัติค่ะ
0: เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีอิสระนั่งลงครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยว่าเพื่อนทั้งสองกลุ่มตอบมานั้นได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่นะครับเพราะตามหมวดที่12นะครับองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระก็เหมือนที่เพื่อนกลุ่ม4ตอบมาเลยนะครับเพื่อให้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

0: ตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั่นเองนะครับก็เป็นการที่ทำไมครับทั้ง2กลุ่มเนาะตอบนะครับคำตอบมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทั้ง2กลุ่มเลยทีนี้เราก็มาเติมเต็มกันนะครับต่อไปกันเลยไหมครับต่อไปเลยไหมข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่10ครับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่เขากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยไหมอยู่ในหมวดไหนถ้ากล่าวใครจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6ครับ
1: เพราะว่าหมวดที่14ได้กล่าวว่าให้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะ
0: เรามาตรวจสอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะกล่าวไว้ในหมวดที่14ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม6ตอบมาเลยนะครับต่อไปครับข้อที่11อัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินใช่หรือไม่อัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เพราะว่าหมวดที่13นะครับองค์กรอัยการอัยการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินครับ
0: เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยว่าหมวดที่13เนี่ยนะครับองค์กรอัยการกล่าวว่าองค์กรอัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินรับผิดชอบดำเนินคดีในนามของรัฐนะครับมาถึงข้อที่12นะครับหมวด16การปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดใช่ไหมหมวดที่16กล่าวว่าอย่างนี้ไหมลองอธิบายเอากลุ่ม6รีบยกมือเดี๋ยวกลุ่ม6กับกลุ่ม4นะครับกลุ่ม6ก่อนแล้วก็กลุ่ม4ด้วย
1: เพราะในหมวดที่16ได้กล่าวถึงว่าให้มีการพัฒนาในทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ทีนี้มาฟังคำตอบของกลุ่ม4บ้าง
3: จากการที่หนูศึกษามานะคะการปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค
0: ่
3: ะ
0: นะครับนั่งลงได้เอาเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบนะครับก็คือใช่นะครับเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเพื่อเป็นกองพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อสร้างโอกาสในด้านต่างๆให้ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับผ่านมาทั้ง12ข้อเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีนะครับให้เขียนสรุปโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งนะครับให้นักเรียนทำไมครับบันทึกกิจกรรมใช่หรือไม่ให้เวลานักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: แล้ววันละจะพอยเยอะแค่ไหน
1: 50โล
0: 50โล10
1: โล
0: โอ้10โลก็เยอะอยู่ขายดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติยงหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับที่วังโอ้โหที่ฉันเป็นคนทำมัน
1: ครับจับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: โอ้เป็นคนละวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่าPalace
1: ถ
0: ูกต้องครับแต่ถ้าเป็นหวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า Cargo Farm
1: Cargo Farm
0: เก่งมาก
2: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่าenjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice
1: shrimp fried rice
0: โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: squid
0: with garlic
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce
1: seafood sauce
0: เก่งมากตอดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงจิตรเรียกก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ โอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกะใบที่ไหนครับ
1: วางหอยครับ
0: วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ดโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ด's palace follow me hey.นั่นคุณยายหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวแล้วครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: มีบ้างครับผมคร
1: ับ แล้วฝั่งนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่คร
1: ับไปคุยในโรงดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชื่อเก็กครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
1: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search

0: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กาลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves
1: gloves
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: กาลอน
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทํายังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst, we go in the water. Second, we search. จำได้นะ Search for the cockles. Third, put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกจีจะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคักโก
1: คักโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Rex จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากงั้นช่วย Teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod, a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study

because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่า หอย A. Scallop B. Cockle C. Cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cockroach เพราะ Cockroach แปลว่าแมลงสาบ โอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับ ส่วน Scallop คือหอยเชลล์ และ Cockle ก็คือหอยเครง 2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้ อร่อยด้วยครับ โต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: There is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure, and then give the external motivation like snack or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child, and it is a parent implemented model that the parent can do at home, and also it is a play based. Because what we emphasis on is the relationship between the parents and the child. And that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other. So parent has to know what the difference of their child, and then how to play, how to use the activities in daily living to help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture. And then the parents come to the clinic once a month, and then they will coach, and then they will structure of the plan of how to work with the children at home, and then they work at home with the children for around 14 hours per week, and then they come back to see us every month. Yeah, and that's the process. And then we monitor the progress of the child in terms of the emotional development, and also other area of development in terms of the language and the play and other area of development. So we look at around 50 children of autism spectrum disorder.

0: with a variety of severities, and we found that one-fourth of them has been able to normalize as other children and be able to go back into school. And this one-fourth of the child is the child who is in the high function level or in around the moderate level. They can go back into the school and then they will be able to adapt with other children. And that was amazing to see that. But the basic part is the most important, the relationship in the family.
1: ที่เมื่อก่อนนี่ก็จะโวยวายมากๆแบบมันเหมือนเขายิ้มย้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมันได้ผลกับเด็กๆทั้งสองคนนะคะมีความสุขที่สุดต้องขอขอบคุณคุณหมอขอขอบคุณที่มีสถาบันบำบัดเด็กๆพวกนี
2: ้จะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีคนตั้งใจอยากจะลองศึกษาหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงการเล่นหรือการฝึกอีกมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะที่สามารถช่วยให้เด็กดีขึ้นได้แล้วก็อีกอันนึงให้เข้ากับสโลแกนของที่นี่ก็คือเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ทำได้ค่ะ
0: I'm so happy that now we get the funding from the Research Institute of Thailand to distribute this knowledge into the community.Into the 5 hospitals in the community in Thailand, so we got a big project on that, and we are now doing the videotape and everything to translate the model, and the parents of the middle class in this institute into the community of Thailand, and that is the most of my dream.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวนี้แสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเ

0: เฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3
1: mm-hmm.
0: พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมาก mm-hmm. มีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมือง
1: mm-hmm.
0: เพื่อน oh. ผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือ ออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
1: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
0: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือ ดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
1: คือแต่ละ
0: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างงี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมต
1: ้
0: องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมควายยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอัธพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบ ปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่ม

0: มาให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปขอไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาพุ่งกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมก็คิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทครับผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพูดกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพูดกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆอะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
1: เซ็ตเ
0: ชิ้ลใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลยผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ย คือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจาก เราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: คือเราทําจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกํากับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: ช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณร่วมกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนะแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับนู่นอย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะ
1: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะ

เหรอแล้ววิสบินเคยมาเล่นจิตรศรีแล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทลเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดไคลแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อะลงลูปที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มนะเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้ไหม
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาต้องเขาคิดอะไรและคุณว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อะอย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียน

0: ในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีซ้อมสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเออเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๊อฟบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กํากับนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามที่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
1: โคว
0: ิ
1: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
0: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner. We'll have dinner at the local diner. พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวน

0: การฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะโอ้
1: จะคนได้ยินบ่อยแต่จะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงหนึ่งนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งถามอีก

0: Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of Call Port of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe.ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีคร
1: ับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่รับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา
1: อ
0: นอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

ใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้อง

ย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆ

0: ทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่นัทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่นัทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค active แล้วก็ passive voice กันค่ะประโยค active voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่นัทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
0: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ballถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา A ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า A toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
0: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
2: Hello boss
3: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
2: Weather
3: Yeah I think I have to take a rain check
2: Rain check.
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
2: Put off the meeting.
3: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
2: Yes! Yes, kabar!
3: Are you sure?
2: Yes ค่ะ sure ค่ะ
3: okay all right
2: okay ค่ะ
3: thank you very much
2: okay ค่ะ
3: bye
2: bye
4: weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
5: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
4: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
5: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
4: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
5: เรียกครับ
4: ออฟชื่อใครคะ
5: ก็ผมเอง
4: อะคอออฟ
5: เรียก
4: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
5: โอเคครับ
4: ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
4: คุณออฟใช่ไหมคะ
6: เธอนั่นแหละ
4: อ้าว
6: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
4: อีเดียม
6: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
4: อ้าว
6: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อ

0: สารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่หรือไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
1: ๊ะอะไรคะ
0: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice เพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Came back from his first ever train ride in India. He was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. to develop a network of transportation to interconnect different regions of the country แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ and two to modernize Siam especially in the eyes of Westerners as an effort to avoid colonialism และ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: It was in March of 1887 when the rail line survey was conducted. เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะinauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค passive voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า the rail line survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า surveys เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง passive voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถโครงสร้าง helping verb บวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็นA cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is lockedประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้Must be ตามโครง

0: helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
1: Vocabking
0: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
2: ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ครูที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling.
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
6: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
3: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden.Your first word is hammock.
7: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct. Great job. This word tricky too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R.
4: Molecule.
5: M-A-L-O.
4: Molecule.
5: M-A.
4: Molecule.
5: M-E.
4: Oh, time's up.
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
8: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้
4: Your word is garbage.
7: G-A-R-B-A-G-E.
4: Correct. Great job. Two down.
3: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound.
5: C-O-M-P-O-U-N-D.
4: Correct. Welcome back.
3: Hey, ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe.
7: H O S E P I P E.
4: Correct. Well done.
3: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
4: ๆ Your word is substance.
5: S U B S T A N C E.
4: Correct. Excellent.
3: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your word is houseplant.
7: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
4: Correct. Wonderful.
3: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
4: Your word is...Thermometer.
5: T-H-E-R-M-O-M-I-T-O-R.
4: Thermometer.
5: T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R.
4: Thermometer.
5: T-H-E-R-M-O-M-E-T-R.
3: นิดเดียว
4: So close.
3: นิดเดียว
4: Great try, great try. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-E-T-E-R. Thermometer.
0: น้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกัน

0: ตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สอง swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot T เขียนติดด้วยคำว่า pot teapot มอชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดด้วยคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can

0: speak four languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
0: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี

0: วันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: อ๋อมาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเยนยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปาให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำ

0: และได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึง

0: ถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
2: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการตั้งในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษา

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับ เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไบค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off สะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
6: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
6: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: word is fashion.
6: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกี่รอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M A C K
1: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
9: C-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
11: G A R.D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
10: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์สตอปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
12: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
12: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
12: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
13: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
13: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
13: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
14: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
14: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
15: A N S W E R
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับ ไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ที่แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
7: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
7: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
16: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
4: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 1 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
4: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
4: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่าง
4: น
0: ี้ไหม
4: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
4: f w o d
1: cook
4: C double OK.
1: Bar.
4: Pass.
1: Soup.
4: S O U P.
1: Waiter.
4: Pass.
1: Salad.
4: S A L A D.
1: Lunch.
4: L U N C H.
1: Chef.
4: C H E F.
1: Cashier.
4: C A S H. Pass.
1: Appetizer.
4: Pass.
1: Bar. Bar.
4: Pass.
1: Waiter.
4: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E R. So wait W A I T E R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟางข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
17: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไรToys
17: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
17: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
17: D O L L
1: Ball
17: B O L L เอ้ย B A L L
1: KiteKite
17: K I T E
1: Yo-Yo
17: Y-O-Y-O
1: Rubik
17: Pass
1: Robot
17: R-O-B-O-T
1: Jigsaw
17: Pass
1: Games.
17: G A M E.
1: Games.
17: G A M E S.
1: Teddy bear.
17: T I T.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายเรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
1: it is spelled R U B I K
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเห็นกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
18: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
18: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
18: โอ้
0: electric
18: appliance
0: อะไรนะอะไรนะ
18: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
18: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
18: ครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Iron.
18: I-R-O-N.
1: Plug.
18: P-L-U-G.
1: Dryer.
18: D-R-Y-E-R.
1: Radio.
18: R-A-D-I-O.
1: Lamp.
18: L-A-M-P.
1: Heater.
18: H-E-A-T-E-R.
1: Stereo.
18: Pass.
1: Monitor.
18: M-O-N-I-T-E-R.
1: Monitor.
18: M O N I T O R
1: Microwave
18: M I C R O W A V E
1: Refrigerator
18: R E F R I G E R T R E F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
18: R E F R I G E R A T O R
1: That is correct.
0: กลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
18: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
19: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่มั้ยคะ
19: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
19: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลมั้ย
19: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่มั้ยคะ
19: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
19: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
17: S A N D.
1: Wave.
17: W A V E.
1: Shell.
17: C S H E L L.
1: Bucket.
17: B U C K E T.
1: Jet ski.
17: J E T S K I.
1: Seaweed.
17: S E A W E E D.
1: Sunbath.
17: S U N B A T H.
1: Surfboard.
17: S U F T B O A R D.
1: Surfboard.
17: S U F T F B A R D.
1: Surfboard.
17: Pass.
1: Sunglasses.

0: ดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
1: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
3: 7
0: หมายเลข
3: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรbedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now bed
4: b e d
2: pillow
4: p i l l o w
2: sheet
4: tassl
2: amp
4: L A M P
2: clock
4: C L O C K
2: blanket
4: B L A N K E T
2: bolster
4: pass
2: pajamas
4: pass
2: bunk bed
4: B U N K B E D
2: slippers
4: S L I P P E R
2: slippers
4: SSLIPPERS
2: sheet
4: CHE
2: sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet
2: sheet is spelled S H E E T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
2: pajamas is spelled P A J AMAS
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
0: แล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
2: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานใ

0: อย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแหลงแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเอง

0: ก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอากล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตโตผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เอง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะแล้วจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอูปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วก็เขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้อ่ะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อ จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกเคาเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: ปัญหาหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในการทดลองครับก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ
1: เมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจค่ะเข้าหนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก
2: I've been involved in Enjoy Science project

0: ีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมเย้มาเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของการออกกำลังกายน้องแอมชอบท่าไหนมากที่สุด
1: ส่วนตัวแอมชอบท่าแผงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยแอบทำแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้จุดจนพี่แพรบอกว่าสมมติถ้าเกิดเราทำด้วยตัวเองอ่ะบางทีเราจะยังไม่รู้ว่าแบบก้นเราโด่งไปไหมหรือว่าช่วงหลังเราสูงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันได้ทั้งตัวด้วยใช่ไหมคะเหมือนได้ทั้งแขนได้ทั้งแกนกลางได้หมดเลย
0: ใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดว่าเราทำท่าแพลงอ่ะเราต้องโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นกลายเป็นว่าไปผ่อนส่วนอื่นหมดซึ่งจริงๆแล้วการทำแพลงมันคือเราเกร็งกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ข้อศอกที่เรากดขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่แกนกลางแล้วก็ขาของเราที่จะต้องแบบเกร็งค้างเอาไว้บางคนก็จะแบบผ่อนขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกร็งแต่ท้องอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: บางทีแอมก็แอบเหมือนกันว่าแบบบางทีไม่รู้ตัวว่าแบบอุ้ยก้นโด่งไปอะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆฝึก
0: ใช่แล้วหรือไม่ก็ทำอยู่ใกล้ๆกระจกก็ได้แล้วเราก็จะได้เห็นท่าตัวเองว่าเฮ้ยก้นเราสูงไปหรือเปล่านะคะพยายามให้ลำตัวมันเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะท่านี้ก็เป็นท่าที่ดีที่ฝึกได้ทุกวันนะคะในท่าแพลงเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอาวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นโปรแกรมในการใช้กล้ามเนื้อไหล่และหลังของเรานะคะจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพูดนะคะก็มาฝึกกันวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพักยืดเหยียดสบายๆวันนี้เนาะมาเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนค่ะนั่งสบายๆนะคะยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆตรงๆไว้แล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลมหายใจเข้าลึกไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบลงหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงแฟบลงไปตามลมหายใจของเราเองนะคะแล้วสังเกตลมหายใจให้แต่ละครั้งลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกยาวหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาของเราเล็กน้อยเราเริ่มจากวอร์มอัพร่างกายของเรากันนิดนึงนะคะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายนำศีรษะกลับมาตรงกลางแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานจากนั้นก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอียงศีรษะให้หูขวาใกล้ไหล่ขวามากขึ้นแล้วสลับข้างค่ะเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายใกล้ไหล่ซ้ายนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มาเป็นช่วงข้อมือของเรากันนิดนึงนะคะเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากำนิ้วโป้งและพับ4นิ้วมือไว้หมุนข้อมือออก10ที 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10ที9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะอ่ะทีนี้มาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มากว้างๆศอกแตะกันด้านหน้าขอ10ที 2 34 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะหลังจากนั้นเป็นลำตัวด้านข้างกันนะมือซ้ายวางไว้ค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายพยายามให้สะโพกด้านขวายังอยู่ติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะเหยียดแขนขวาออกไปด้านข้างไกลๆแล้วเปิดอกขึ้นหาเพดานอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆโค้งลำตัวไปทางขวาพยายามกดสะโพกซ้ายให้อยู่ติดพื้นไว้นะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาเป็นข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะเราไปเจอกันที่ All 4ค่ะแอนคาวกันข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะเริ่มจากทิ้งท้องลงแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงสูงหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดอกขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงเหนื่อยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวค่ะหายใจออกกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆออกแรงผลักที่ฝ่ามือดันสะบักขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราเดินมือไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้าให้ไกลแขนเหยียดตึงไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดอกลงไปหาแมตนะคะวางคางที่อกได้วางได้เลยแต่ถ้าวางไม่ถึงสามารถหาหมอนมาช่วยรองช่วงอกของเราได้นะคะยืดเหยียดเปิดลำตัวด้านหน้าช่วงอกของเรากันนิดนึงอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวดันกลับขึ้นมาค่ะโอเคพร้อมเวิร์กเอาท์กันแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เรียกว่า Dolphin Pose นะคะเราจะทำเหมือนเอลโบว์แพลงเลยนะคะแล้วประสานมือกันเอาไว้ด้านหน้าข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะเราจะเริ่มเซตติ้งเหมือนแพลงก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะดันสะโพกไปด้านหลังแล้วยืดอกกดอกเหมือนจะเอาอกของเราเนี่ยไปแตะขาด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมานะคะขอแค่6ครั้งพอนะคะเราไปกันช้าๆนะ3 2 1ไปค่ะยืดอกไปด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมาด้านหน้า1สองหายใจเข้าเหยียดตัวขึ้นไปสามสี่ขออีก2ครั้งค่ะห้าอีกครั้งเดียวหกโอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะท่านี้มีการใช้หัวไหล่กันนิดนึงนะคะแล้วก็มีการยืดเหยียดช่วงอกแล้วก็ช่วงสะบักหลังของเราด้วยนะคะท่าต่อไปเราไปเจอกันที่เรเนเกตโรนะคะเราจะทำท่าไฮแพลงอันนี้เราเคยทำกันแล้วเรากางขากว้างนิดนึงเพื่อช่วยในการทรงตัวนะคะขอ12ทีดึงศอกขึ้นไปหาเพดาน1สลับข้าง2 3 4ตามองพื้นไว้5 6 7 8 9 10 1112โอเคค่อยๆวางเข่าลงได้อันนี้เป็นท่าที่2นะคะโฟกัสที่การดึงศอกขึ้นไปหาเพดานนะคะและท่าที่3นะคะเป็นท่าเรียกว่าสแกปปูล่าพุชสแกปปูล่าคือช่วงสะบักด้านหลังของเรานะคะเดี๋ยวเราเริ่มเซตติ้งนะ เราจะเริ่มจากไฮแพลงค์แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราวางเข่าลงมาอันนี้จะเป็นตำแหน่งของการวางหัวเข่านะคะหลังจากนั้นแขนของเรายังเหยียดตรงไว้อยู่นะคะแล้วเราค่อยๆใช้อกของเราเนี่ยนะคะค่อยๆผ่อนอกลงหาพื้นแล้วออกแรงพุชจากมือดันสะบักขึ้นไปหาเพดานแขนยังเหยียดตึงไว้นะคะค่อยๆผ่อนอกลงมาแล้วดันสะบักขึ้นไปมีแค่ช่วงอกของเราเท่านั้นที่เคลื่อนไหวนะคะตัวของเราทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมอันนี้นะคะแพรขอแค่10ทีพอมาเริ่มค่ะค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น1ค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น2ถูกต้องค่ะ3แขนเหยียดตึงไว้ตลอดนะ4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคจะรู้สึกเมื่อยๆช่วงสะบักของเรานิดนึงถ้าใครยังงงๆว่าท่ามันเป็นยังไงนะคะเราลองนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะแล้วเราเหยียดแขนมาด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเราลองยืดอกไปด้านหน้าแล้วดึงไหล่ไปด้านหลังนะคะแล้วเราค่อยๆผลักมือไปด้านหน้าแล้วโก่งหลังขึ้นไหนน้องแอมลองทำใช่แล้วยืดอกไปข้างหน้าแล้วพุชดันมือไปด้านหลังเพื่อที่จะโก่งสะบักขึ้นเป็นการฝึกการใช้งานของช่วงสะบักของเรานะคะแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าซุปเปอร์แมนแลดพูลนะคะเราจะนอนคว่ำนอนคว่ำนะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหลังจากนั้นเราจะเกรงหลังแล้วยกมือลอยขึ้นยกเท้าลอยขึ้นแล้วเราบีบศอกไปหาหลังนะคะเหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังและเหยียดกลับไปแล้วลดตัวลงนับเป็น1ครั้งนะคะขอ10ครั้งค่ะมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นบีบศอก1ยกตัวขึ้นแล้วบีบศอก2 3ไม่ใช้การกระชากนะคะใช้การเกรงยกลำตัวขึ้นมานะ5 6 7 8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้จะเมื่อยหลังนิดนึงนะเริ่มรู้สึกเมื่อยยัง
1: รู้สึกแล้วค่ะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมน่าจะแบบโดนไหมคะ
0: ใช่น่าจะโดนมากเลยค่ะเพราะว่า
1: ท่าเนี่ยค่ะ
0: ท่าที่ฝึกสะบักใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเป็นพวกอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอะโค้งตัวมาด้านหน้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มันจะตึงอะคือกล้ามเนื้อช่วงอกเพราะว่าเรามันถูกหดเอาไว้แบบนี้ตลอดแต่กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ถูกใช้งานเพราะมันถูกยืดตลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่แข็งแรงถ้าวันนี้สามารถช่วยได้นะคะลองฝึกกันดูแรกๆมันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราจับฟีลลิ่งของการใช้งานกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวแพช่วยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วก็จะได้อธิบายคนทางบ้านไปด้วยเราเริ่มกันที่ Dolphin Pose ค่ะมาประสานมือกันไว้ใช่แล้วช่วงศอกของเราเนี่ยนะคะให้อยู่ใต้หัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะความกว้างของข้อศอกของเราเนี่ยจะไม่กว้างกว่าช่วงหัวไหล่ของเรามากนะคะละค่ะเตรียมตัวไปค่ะขอแค่6ทีเท่านั้นค่ะดีค่ะค่อยๆดันอกของเรากลับมาหาต้นขาด้านหลังแล้วยืดเหยียดอกด้านหน้า3ดีค่ะส้นเท้าด้านหลังยังเปิดปลายส้นเท้าไว้อยู่นะคะ4ขออีก2ครั้งเท่านั้นท่านี้อาจจะต้องใช้ความยืดหยุ่นมากนิดนึงนะคะถ้าถอยสะโพกขึ้นไปได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเลยนะคะไปทีละนิดครั้งที่6แล้วเนาะโอเค6ครั้งแล้วอ่ะท่าต่อไปเรเนเกดโรค่ะคราวนี้เซตติ้งเป็นไฮแพลงค์นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะดีค่ะแล้วลำตัวของเราเป็นเส้นตรงนะป่ะแล้วเริ่มดึงศอกขึ้นไปหาเพดานใช่3ขอ12ที่4ดีค่ะฝึกใช้งานช่วงสะบักของเราในการดึงศอกขึ้นมานะคะตัวนิ่งๆไว้นะกี่ทีแล้วคะ
1: 10
0: อีก2ที่12โอเคเก่งมากท่าต่อไปสแกปูล่าพุชนะคะเราเซตติ้งจากเป็นไฮแพลงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อย วางเข่าลงไปเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราควรวางเข่าเป็นยังไงถูกต้องค่ะเตรียมตัวนะทีนี้นี่ค่ะปึ๊บแล้วยกตัวขึ้นใช่แล้วดรอปอกลงแล้วผลักตัวขึ้นนี่ค่ะ2ลงแล้วขึ้น3นี่ค่ะถ้าสังเกตช่วงสะบักของแอมจะมีการจมแล้วดันขึ้นมา4 5เยี่ยมมากค่ะอีกนิดเดียว6ดีตอนออกแรงผลักให้หายใจออก7เห็นไหมคะว่าสะบักจะยุบลงแล้วดันขึ้นมา8ขออีก2ทีมาดันมือพี่ให้ขึ้นไปหาเพดานเลย9เยี่ยมอีกทีเดียว10สวยงามมากโอ้โหเมื่อยเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปซุปเปอร์แมนแรดพูลสุดท้ายของเซตที่2โอเคอ่ะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นแล้วบีบศอกเข้ามาหาด้านหลังถูกต้องแล้วลงดีค่ะสวยงามมากหายใจเข้าหายใจออกแล้วลงดีมากค่ะ3ดีค่ะจังหวะที่เราขึ้นมาเราสามารถเราตามองพื้นไว้ได้เราจะได้ไม่ไปโหลดที่คอค่ะแล้วค่อยขึ้นมาพื้นไว้ดีกี่ทีแล้วคะ
2: 5
0: แล้วขออีกแค่5ทีหกดีค่ะแต่เราไม่ใช้แรงกระชากนะคะเราใช้การเกรงหลังเกรงขายกกำตัวขึ้นมานะคะไม่กระชากจากหลังล่างนะ
2: 8
0: แล้วอีก2ทีเก้าดีค่ะใช้งานหลังเยอะๆบีบสะบักเข้าหากัน10โอเคพักแป๊บนึงรอบที่2เริ่ม
1: ได้เหงื่อแล้วค่ะ
0: เริ่มได้เหงื่อแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยอีกแล้วเพราะว่ามักจะเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกลืม
1: ใช่ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่แอมคิดว่าคนทุกคนก็จะไม่ค่อยโฟกัส
0: ใช่จะไม่ค่อยได้ฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่บางคนเนี่ยอาจจะแบบจับจุดไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้งานสะบักของเรายังไงกล้ามเนื้อสะบักมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองค่อยๆเรียนรู้กล้ามเนื้อของตัวเราเองเนาะหรืออย่างที่แพรบอกจากง่ายๆก็ได้เหยียดแขนออกไปนะคะแล้วโก่งหลังแล้วยืดหลังโก่งหลังแล้วยืดหลังฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อสะบักของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเรามาไปเจอกันที่ Dolphin Pose ขอแค่6ครั้งเท่านั้นข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะประสานมือเอาไว้แล้วศอกเราไม่กว้างเกินไปนะคะศอกเราจะกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเราพอดีนะคะเริ่มจากเป็นแพลงก่อนนะ3 2 1ไปค่ะผลักสะโพกไปด้านหลังยืดอกขึ้นแล้วโยกตัวกลับมา1 2 3สี่บางคนอาจจะยืดได้นิดเดียวไม่เป็นไร5อีกทีเดียวค่ะ6โอเคไปกันต่อที่เรเนเกดโรนะคะขอ12ครั้งนะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือกลางนิ้วมือกว้างๆข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เหมือนเดิมกางขากว้างนิดนึงช่วยในการทรงตัวนะคะ3 2 1ไปแทงศอกขึ้นไปหาเพดาน2 3ดึงศอกขึ้นไปสูงๆ4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเค ผลพุ่งก็เสียงสั่นๆเสียงสั่นๆในเซตที่3นะคะต่อไปเรามาเป็นสแกปูล่าพุชนะคะฝึกการใช้งานช่วงสะบักของเรากันนะคะเราเริ่มจากเซตติ้งไฮแพลงก่อนแล้วเราวางเข่าลงมาแล้วลำตัวของเรายังเป็นเส้นตรงอยู่นะแขนของเราก็ยังเหยียดตรงเอาไว้อยู่นะคะเราค่อยๆดรอปอกลงมาแล้วพุชขึ้น1ดรอปอกลงแล้วดันขึ้น2 3หายใจเข้าหายใจออกดันขึ้น4อีกนิดเดียว5 6 78อีก2ทีค่ะ9อีกทีเดียว10โอเคโหเมื่อยเมื่อยจริงๆ สุดท้ายแล้วค่ะซุปเปอร์แมนแรดพูลมานอนคว่ำกันนอนคว่ำเหยียดแขนไปข้างหน้าทำแขนเป็นรูปตัว Y เอาไว้นะคะแล้วยกตัวขึ้นบีบศอกเข้าหากัน1 2
2: 3 4เหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังเลย5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคนอนพักเสร็จแล้ว3เซตวันนี้มีการเมื่อยเพื่อสะบักของเราเหมือนกันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดผ่อนคลายกัน
1: วันนี้ใช้สะบักเยอะเลยนะคะ
2: ใช่วันนี้มีการใช้สะบักค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรายืดช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงสะบักของเรากันนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายไปและใช้มือขวาดึงแขนมาใกล้ตัวค่ะปรับลมหายใจของเรานิดนึงให้ลึกและยาวขึ้นเมื่อกี้อาจจะมีความเหนื่อยลมหายใจสั้นลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายแล้วสลับข้างนี่ค่ะพยายามเหยียดแขนข้างขวาให้ตรงไว้นะคะใช้มือซ้ายช่วยดึงอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นพับศอกลงแล้วเอามือขวาดึงข้อศอกซ้ายไปด้านหลังใช้ศีรษะช่วยดันท่อนแขนไปด้านหลังเบาๆ3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้ค่ะเอามือขวาของเราเนี่ยนะคะจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวของเราแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 21โอเคค่ะค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกทวิสต์บิดตัวสาม สอง 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกค่ะทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วเราเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วเปิดสะบักด้านหลังเราออกยืดยืดสะบักด้านหลังของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะยืดช่วงอกนิดนึงค่ะเอามือประสานด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นค้างไว้อีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะที่แพทเตรียมมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกกันเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถนำท่ามาฝึกต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฝึกกันไปมันสามารถฝึกได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วท่าที่เราจำได้ท่าไหนที่เราทำแล้วชอบท่าไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันรู้สึกดีเวลาทำท่าเนี้ยให้จำเอาไว้แล้วก็เอาไปทำบ่อยๆแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยชอบท่านั้นส่วนท่าไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท่านี้มันยากจังเลยอ่ะทำไม่ค่อยได้เลย
1: ว่าใช่หรือเปล่านะใช่ท่านี้หรือเปล่า
2: ว่าเอ๊ะทำไมท่านี้มันแบบเอ้ยทำไมทำเท่าไหร่มันก็ยากทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองค่อยๆปรับดูนะคะว่าลองเลือกออปชันที่ตัวเองทำได้บางทีตอนนี้มันอาจจะยากเกินไปลองปรับให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่เราก็จะได้ค่อยๆฝึกความยากดีขึ้นไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะพี่แพรแล้วอย่างโยคะเบิร์นเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับผู้ชายไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้หญิง
2: บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยท่ามันดูแบบเนิบๆช้าๆสวยงามอาจจะเหมาะกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วแพรว่าผู้ชายทำเนี่ย ก็เหมาะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะตัวตึงใช่ไหมคะแต่ว่าท่าโยคะเบิร์นอ่ะมันจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเยอะขึ้น
1: เพราะว่าผู้ชายส่วนมากเขาจะไปแบบฟิตเนสออกกำลังกายเล่นกล้าม
2: ใช่
1: อาจจะมีวันพักบ้างใช่ไหมคะ
2: ควรจะมีวันที่เป็นวันยืดเหยียดด้วยอย่างบางคนออกกำลังกายแล้วไม่ชอบยืดตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สามารถเอาท่าโยคะเบิร์นมาใช้ได้เนาะอาจจะแบบอย่างที่บอกว่าแนะนำว่าเอ้ยถ้าทำตอนเช้าร่างกายเรามันจะมี energy มากขึ้นร่างกายเราจะแบบมีความยืดหยุ่นดีพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่จริงๆแล้วแม้แต่คนที่ค่อนข้างสูงอายุนิดนึงก
1: ็
2: ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูพวกท่าที่มีการทรงตัวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าระวังล้มต้องหาอะไรมาเกาะไว้อ่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะเป็นวันรีแลกซ์นะคะพักผ่อนยืดเหยียดสบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้

0: เด็กการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชา

อธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธาราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชน
พ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารบรรราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดเทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปThank you.
เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 วัดยานนรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 โรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาตกฤษฎารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
ในเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4 รูป

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤฒากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตก

0: มีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไอเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
3: ครับ
4: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
5: ็
1: น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี
1: ่ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฝ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้ผักผักผักผัก
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the gameร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: half. Satri Rashid Utit has 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China, the king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue. The popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend Olive. Do what it is. โรงเรียนสตรีราชินูทิตตอบว่า
1: Spinach.
0: Spinach. Your answer, spinach, is not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
1: Spinach
0: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผักผักโขมโอเคเยี่ยมแอดแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranthช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
0: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...movies เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
3: พ่อฝ่ายครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินุทิศส่งใครครับ
4: เนย
2: ทั้งทอฝ่ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
0: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
5: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
5: True. True.
0: Men in Black.
1: False.
5: False.
0: John Wick.
5: False. True.
0: The Transporter.
5: True. False.
0: Night at the Museum.
5: False.True.
0: Lord of the Rings.
5: True. True.
0: The Matrix.
5: True. True.
0: Underworld.
1: False.
5: True.
0: The Hobbit.
5: False. True.
0: Twilight.
5: True. True.
0: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5.out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียน

0: ีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
1: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเลยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys, did you have fun?
2: Yes.
0: Alright. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสีโทที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready?Go!
1: America.
3: Qatar.
1: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
3: Egypt.
4: Myanmar.
1: Sri Lanka.
5: Iceland.
6: Japan.
7: Netherlands.
8: Brunei Darussalam.
9: Cambodia.
10: Afghanistan.
11: Cambodia.
12: China.
13: Pakistan.
14: Armenia.
11: Singapore.
15: Russia.
16: Korea.
0: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนคาดนารายวิทยา What happened?
17: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
1: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
6: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
1: ใจร้อยอ่ะ
0: ใจร้อยมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
2: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
18: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tasty.

0: tastier than normal. Do you know why? They told me that this rye is volcanic soil-grown jasmine rye. There's such a thing?
1: Yes, sure.
0: Really?
2: Volcanic soil-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in 8 districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanomrung Volcano, Ang Khan Volcano, and Radong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
0: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
2: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
0: Once they realized that the soil here was rich with minerals, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
3: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C.U. Benjama Mahara Dai Pai. Your answer
1: is D, it is grown using organic fertilizer.
3: Your answer. 100 points is yours! ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออแกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or WhereThe following are the characteristics of which sport? Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America.Especially in Brazil. Ball what?
1: Volleyball.
3: Your answer. ไม่ได้ครับ และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships.Ganda.
1: Futsal.
3: Futsal. ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ Welcome back to See You on the Road Season 2. This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative.
4: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
3: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented, from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machine, airplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้ว
5: เริ่มครับ
3: เอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, the digital camera 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
6: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
3: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

0: ค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
1: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอี And I show you the Thai style
2: Yes
3: Thai style
1: What Thai style
2: How to eat
1: with Thailand style
2: Yeah
4: Good idea
5: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
0: Welcome. Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk
3: เดี๋ยวแล้ว

0: Okay, everyone. Now we are going to give food offering to a Buddhist monk. Okay.
1: I think this is a traditional of Thai Buddhists.
2: They will merit the good deal that we make today will send to our ancestors, to our parents.
3: We will give the food to the monk, like Prem say.
0: Like
1: this.
0: Put it on above head and board. Make a wish.
3: Yes. Make some wish. Then.
0: And put it to monk. Okay, let's start.
1: And
3: for the woman, you don't touch the monk, okay? You believe?
4: How to say good morning in Japanese?
5: Ohayou gozaimasu.
4: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
5: See a movie?
1: Watch movie?
5: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
5: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
5: Kind.
1: Type of movie?
5: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
5: Yeah.
1: Oh,
5: yeah. I not like horror.
1: Horror movie?
5: Yeah.
1: Pee? Ghost?
5: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like hey, hey, yeah, yeah, hey.
6: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
0: Do you know what where we are going?
7: No, I don't know.
0: We are going to floating market. Do you know?
7: Yeah.
0: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
2: ้ So how do you study English when you're in Japan?
8: Sorry?
2: Speak English, study English in Japan. How? เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
3: Why do you speak English good
9: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
3: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
3: Oh, did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
3: Not really?
8: Yeah.
3: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
3: Whoa,
8: so automatically I have to learn.
3: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
3: Your friends speak English or not?
8: They do, are they Australian?
9: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแนบต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
6: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: ส้มตำ
7: papaya.
10: Hello. Where are you come from? Canada. Oh. I love Canada.
6: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสะบัดยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: Hi Where you come from
11: Brazil
10: Brazil Japanese
12: No Chinese
10: I'm Chinese
12: Hello
10: Ni hao
12: Ni
13: hao Hello สวัสดีค่ะ
10: ส้มตำเลย
13: จะส้มตำ
10: ส้มตำ
14: ยังไม่มีอยู่ข้างในมันต้องอยู่ข้างใน
13: อยู่ข้างใน
14: inside
6: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังเลยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
14: ข้างหน้าเนี่ย
10: คุณเลย
15: มาแล้ว
10: ข้างหน้านี้ค่ะเห็นแล้วยังคะ
6: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
16: This is a dry train and pee What's this
17: It's a
16: pee and dry shrimps and sweet salt อ๋อน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar ล่ะ
17: It's not honey.
16: Not honey.
17: And this is
16: salt.
17: And this is
16: salt. And this is
17: salt.
16: Lime. Lime. Bam, bam, bam. Bam. Then,
6: what? Then,
16: okay.
6: Yeah.
16: Yeah. Let's fry.
17: Thank you.
16: Maybe you don't want to fry. You don't want to cook.
17: No, I think it's okay. I would serve you guys.
18: เอาเ
6: ร็วๆเย้โอ้ยขอบคุณมากโอเคค่ะ
19: เดน
6: ขอ
19: จ
16: านแกะสลักปีอาร์ตอาร์ตสปอร์ต
10: นี่ไงช้างแกะสลัก
20: นี่ไงคร
10: ับเอ๊ะใครจอดตรงนี้เลย
20: จอดเจรจาแล้วขอฟรีนะ
6: โอ้แกะสลัก
10: บ๊ายบายเจอแล้ว
16: อาร์ตสปอร์ตเดอร์This is a little bit, you know.

0: Chinese guy, my Hello. Pencil, my
1: We have two artists for free, so we're gonna do. What are we gonna do?
2: Big.
1: How long, please?
3: คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
4: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
5: ไอ้ย
4: ัง
5: แบบ
4: เฮ้ย
5: ไอ้ยัง
6: ยูกินั่งกินต้องเป็นคนถ่ายรูปกับงู
5: Are you scared?
7: Yes.
5: Are you scared?
6: Me too.
7: Me too. เขาสองคนอะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
8: ใส่ชุดจะเก๋ฮ้ยใส่ชุดจะเก๋ฮ้ย
9: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
7: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
6: โอเค
7: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
6: ถ่ายรูปแล
10: ้
6: ว
10: ค่ะปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
7: จ
10: ะ
7: ไปจะ
8: ไปจะไปจะไปจะไปจะไปจะไปจะไป
3: จะไปจะไปจะไปจะไปไม่สนใจแล้วแบบไม่จังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
7: ่โอเค
11: จริง
12: มาคุณจะ
13: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกแล้ว

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find something for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat something.
3: Did you have you ever tried something before?
1: Yeah.
3: Really?
1: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
1: Something. Pala. Pala 40 baht. Oh. Amazing. Amazing.
2: Amazing,
4: Thailand,
2: Amazing.
4: ต้องดำถ่ายที่ไหนต่อเลยครับ
5: เข้าไปเลย

0: จนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของใจใจดี
2: เย้
3: เร
2: ีย
4: นกันมา
3: The next mission is
1: yeah
3: take a picture with a snake
2: yeah
3: wow anaconda
1: mission impossible 3
5: yeah the snake python
1: oh yeah
5: so you can go
3: oh there
5: go
2: Whoa! Mixed
5: snake! This is Python!
2: Don't be scared, right? Wow. Yeah, man!
3: I'm going to ask you to
1: go. Yuji!
3: Yuji!
1: Now it's your turn!
2: Yuji again!
3: Yuji!
6: Hami, Hami.
3: Hami. Hami. Hami.
1: Wow! Beautiful! Kiss him. Hey, last mission.
2: Yes.
3: Okay, we have.
2: We have to order noodle, right?
3: Noodle. Love it, everyone.
2: I see in the when we start, right? In the left side. Yeah. Let's go.
3: Winner!
6: ี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ
7: ลุ้น
6: และผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
8: ก่อน
6: Lady Team
0: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously

0: มาติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่าย่าค่ะ นะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละmore than อ่ะพูดเร็วแดนละmore thanท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋แบบอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอง
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ติดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครู

เคยให้คุณผันกริยาโกเว้นก่อนเนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับ past participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะfrozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันคือใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับpassive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับในภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนแบบเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทําแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับ

ก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง 3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงตอบนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะๆเลย What have you done นั่นเองครับ What have you done What have you done 3คำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you been Where have you been What have you doneต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็

May I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in Americaเราก็ต้องตอบโดยใช้นี่นะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา how long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า how long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years agoมันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตรงที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะfor 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่ละ How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ So I have been How long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years ครับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอิคหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถาม

มี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวก verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Theater change people. Theater change people who come and take part in it. We use art to connect people together. My name is Dr. ปวลักษณ์ สุรสวดี I am a theater lecturer at Faculties of Liberal Arts, Mahidol University.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Okay, are you ready? Hold the microphone.
1: Okay.
0: Ready, eh? Lo

One more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo.

0: candy.
1: Candy.
0: Sleigh.
1: Sleigh.
0: Present.
1: Present.
0: Christmas card.
1: Christmas card.
0: Oh, okay. Now you open 116 and we answer. What is number one? Angel. Where is angel? Match the words and the picture. Number one picture is Christmas tree. Number two is what? What is number two? Christmas bell. Number three is what? Christmas balls. Four? What is that? Sleigh. Sleigh, right? Santa sleigh. Then stocking. Present. This is snowman. Candy cane. Reindeer. We have here what? Hey. What is this? What is this? No. Ornament.
1: Ornament.
0: Angel. And then gingerbread. Okay, ready now? Answer 116. Okay. Number one, angel. What number is angel? Angel, what is number of angel? Number? Angel. Angel, number one. Angel is what number? Where is angel? Number? What number is angel?
1: Seven?
0: No. That is not angel. Huh? Five? No. Huh? No, not eight. Number? 11. 11 is angel. 11. 9? No. Reindeer. That is reindeer. Okay, now answer. You give them instruction. Match the picture.
1: 11.
0: Hi, elephant. 11, must I say elephant? 11. 7, 11. Elephant. Next.
1: 11.
0: There.
1: 11.
0: Oh, finish now. Finish, Ella. You ask them. Okay, number one. Angel. Where is angel? Oh, fine. 1, 2, 12. Huh? Oh, 11. Candy cane, what number? What number is candy cane? Sa kian tung ni, ni tung na. Angel, ni, sit it. Ni tung ni, 11. Ni, angel, 11. Candy cane, any number 8. Okay? Are you following? Okay, correct. Christmas balls. Christmas balls. Yeah, it can be number 10. Christmas balls. Yeah. Number 10. Christmas balls here. Number 10. Christmas balls. Angel. Angel. Chip it. Candy cane. 8. Yeah? Tojay. Huh? Mm. Number and a Christmas bell. Number 2. Very good, very good. Hi. Christmas ball.
2: Christmas.
0: Ball. Okay, finish.
3: Christmas ball.
0: Christmas bells, right? Oh, beautiful Christmas bells. Okay.
2: Papai, Christmas candle and holly.
0: Candle.
2: Candle and holly. What is that?
0: Huh? Holly. Have holly already. And holly, any here? Ni holly, ah?
1: Holly. Yeah, ni.
2: Candle. Oh, you have lah.
0: Christmas candle. Where is the candle? Why no candle?
2: Behind T-shirt.
0: Ah, okay.
2: Sipet. Christmas candle and holly.
1: Rayo.
0: May say rayo. Ani macam rayo. What did you say? What did you say? Put a ray. Oh, here behind have the picture. Santa. Next, Christmas card. Christmas card. Neo. Christmas 17. Hello. 17. Okay. Christmas light. And they all Christmas light. Sipha, 15.
2: Christmas card, 15. That's called Christmas card.
0: Uh-huh.
2: Christmas light. Sipha.
0: Christmas light. All right.
2: Christmas pudding.
0: Pudding.
2: Pudding.
0: Huh. And it is a Christmas light. Yeah. Christmas light. Shh, shh, shh. Christmas. Okay. Oh, very good. Ah. Oh my God. Ah. Hello. Hi. Hi. Hi. Hello. Hello. I love you. I love you. Okay, that is what? Valentine's Day. Oh, look at this. No more. Okay, look. Ah, now is, we're talking about Thanksgiving. Thanksgiving. Oh, the blue corn moon. Wait, look at the food. Oh, I'm hungry. Hungry, right? Hew. Okay. Hew, right? Hungry. Ah, look. Romanticizing. Oh, eat what? They don't even know the tribe was involved. Okay, they are eating. They have to say thank you. Huh? Thank you for the food. Yeah, have chicken. Oh, and turkey, right? We have chicken and turkey. The problem is there's no sound. Okay. Okay. Morning star, okay. See? Oh, yummy, right? Thanksgiving Day. When is Thanksgiving Day? Open your book on page 121. 121. Thanksgiving Day. Okay, Thanksgiving Day. Oh, they eat together. It's a holiday in America, right? Oh, they eat a lot. You see this? Hello. Hi. Hi, hi. You open your book, right? Okay, it says there, Thanksgiving Day is the fourth Thursday of November. Still in November. Month of November. Hey. All right. What is that? Okay, we have here roasted. Oh my, so aroy mak. This is turkey. Machay, not a chicken. It's a turkey. You know turkey? Ane? It's so yummy. Huh? Turkey, what is turkey? Huh? Turkey look like this.
3: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship ฮัลโหลไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใจคือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนๆอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
4: share
3: ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเลยนะอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
4: chip
3: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship
4: ship
3: ship
4: ship
3: ship
4: ship ship
3: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป ch ch ch ch cheese
5: cheese
3: โอเคสรุปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างงี้ I like cheese เวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ sh

0: apostrophe S. She's.
1: She's.
0: She's.
1: She's.
0: Chin. Ch, ch, ch, chin.
1: Shin.
0: Shin.
1: Shin.
0: Shin.
1: Shin.
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินช, ช, ช, ช, ช,
1: chime.
0: Chime.
1: Shine.
0: Shine.
1: Shine.
0: อันนี้จะเป็น SH แล้วเนาะ Shine.
1: Shine.
0: Chime.
1: Shine.
0: จะเหมือนแน่นกว่า Shine.
1: Shine.
0: Chew. Ch, ch, ch, chew.
1: Chew.
0: Chew. กับ Shoe.
1: Shoe.
0: Shoe. สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ Watch.
1: Watch.
0: I watch that movie.
1: I watch, that movie.
0: The watch.
1: The watch.
0: ในขณะที่คำแบบ wash.
1: Watch.
0: Wash.
1: Watch.
0: มันจะยาวกว่า Watch.
1: Watch.
0: Wash.
1: Watch. Watch.
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ครูโออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับครูโอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังครูโอนี่เด็กหรือเปล่าฮะครูโอผอมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครูโอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเชิร์ต
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะครับหรือครับเป็นและครับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารโรงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้
1: ไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: เรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนฮะ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนฮะ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: ผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ how are you
2: I'm fine. How about you?
0: I'm good. ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่ะโอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: จริงเลยสิ
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีแร็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ชุดก็หิวข้าวเรื่องหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับโอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะ

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอร่อยที่สุด
0: งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองกูนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่เราโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cockle หรือ mussel หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวที่เจ้าเกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียม
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: delicious
0: แล้วน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองคร
0: ับ ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากซอสว่ายังไงครับ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจ้าก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ โอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ palace follow me เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยแต่ผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: างครับผมครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่คร
1: ับเออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชอร์เก็กครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: search
3: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
3: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
3: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: gallon
3: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
3: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
3: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
3: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
3: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
3: เอาละครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
3: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
3: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
3: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
0: Oysters.
3: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
3: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
0: 10โลครับ
3: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ20บาท
3: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
0: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
3: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
0: แครงครับ
3: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคักโก
0: คักโก
3: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
0: เจอครับ
3: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กชายคำว่า small
0: small
3: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
0: medium
3: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
0: big
3: large
0: large
1: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่าจัมโบ
0: ้จัมโบ
1: ้ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: นักบินอวกาศครับ
1: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
0: astronaut
1: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต่อ

0: ครับวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ําวัดกลางน้ําและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ําใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Director ซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีมั้ยครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Thot a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A. Scallop B. Cockle C.Cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C Cockroach เพราะ Cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน Scallop คือหอยเชลล์และ Cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณก็บอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ก็ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่

0: รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าเออผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมคือผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยวัน 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสนะฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทํางานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
1: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
0: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมไม่เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
1: คือแต่ละ
0: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทํางานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสแล้วบ้างสิ่งที่ผมทําคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทํางานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกตซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทํางานมาแล้วอย่างงี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้มั้ยเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบถึงตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจําได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมนี่ต้องตักน้ําลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ําแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เค้านี่เห็นมั้ยใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทําไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเ ขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนกันผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังในชีวิตเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจุยกระจายไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าถ้าผมอยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทําบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆอะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
1: เซ็ตชุด
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โ
0: อ้ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจน มีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นไป

0: ต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูโอ้ยถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบเขาบอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช
1: ็
0: อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Asian Award คือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างงี้ป่ะพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไ

0: ช่มันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทำซีรีส์ 4ใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณทำอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทำซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกำกับไม่รู้อย่างนี้เราคิดว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แล้วว่
1: า
0: อย
1: ู่
0: แล้วเขาบอกคุณรู้ไหมมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่นซีรีส์ 4แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

เขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก
0: ็
1: บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ครับเราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนเชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจั

0: จความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาต้องเขาคิดอะไรและคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเออเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของคุณเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามที่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โคว
1: ิ
0: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา

14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการ

เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerat the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ครับและ
1: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
0: พี่โยมครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carry Am ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
1: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
0: โอ้โหดีมาก
1: ประทับใจมากๆเลย
0: ครับ
1: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
0: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่ผ่านมาจากฝรั่งเศส
1: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richterเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบแมกนิจูดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scaleMoment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port ofก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงรับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
1: โอ้แน่นอน
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ๋
1: มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ P E

0: PRK perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิตอลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นั่นเลยครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือเคยใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ทีเชอร์บ๊อบได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the สุขุมวิท area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคน

0: การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ YC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ับและ
1: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
0: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
1: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
0: โอ้โหดีมาก
1: ประทับใจมากๆเลย
0: ครับ
1: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะโอ้
0: จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
1: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำสรรนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ถึงอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ๋
1: มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ

0: PERK perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013บรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับแต่นั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะSteve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ทีชเชอร์บ๊อบได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทําค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: Passive Voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค Passive Voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย Verb to be แล้วก็บวกด้วย Verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา a ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
4: Hello boss
5: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
4: Weather
5: I have to take a rain check
4: Rain check
5: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
4: Put off the meeting?
5: Oh. you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
4: Yes! Yes, ka boss!
5: Are you sure?
4: Yes, ka! Sure, ka!

0: okay,
1: okay. All right.
0: Okay, great. Ka.
1: Thank you very much.
0: Okay, ka. Okay.
1: Bye.
0: Weather today. บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม call off เน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
2: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
0: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
2: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
0: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะ call แปลว่าอะไรคะ
2: เรียกครับ
0: ออฟชื่อใครคะ
2: ก็ผมเอง
0: อ่ะ call off
2: เรียกผม
0: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
2: อ
0: ๋
2: อโอเคครับ
0: ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
0: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
0: คุณออฟใช่ไหมคะ
3: เธอน่ะแหละ
0: อ้าว
3: โอ้โหนั่งฟังนั่งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
0: อีเดียม
3: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
0: อ้าว
3: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่หรือไปวาง off ไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
0: ๊ะอะไรคะ
3: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ๊ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to youแปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
4: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำput off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
4: เอ๊แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือ

0: เป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นในพระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam especially in the eyes of westerners as an effort to avoid colonialism และ 2. เพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า surveys เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคน

0: กระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Vocab King และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ครูที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling.
3: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
4: M-I-N-E-R-A-L.
3: Correct. Great job.
2: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
3: Okay, here we go. In the garden.Your first word is hammock.
5: H-A-M-M-O-C-K.
3: Correct. Great job. This word is a little tricky too.
2: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
3: Your second word is molecule.
4: M-A-R.
3: Molecule.
4: M-A-L-O.
3: Molecule.
4: M-A.
3: Molecule.
4: M-E.
3: Oh, time's up.
2: Wait.
3: This one's a little tricky too. Molecule.
2: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
3: molecule
6: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
2: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
3: ้Your word is garbage.
5: G-A-R-B-A-G-E.
3: Correct. Great job. Two down.
2: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
3: Your next word is compound.
4: C-O-M-P-O-U-N-D.
3: Correct. Welcome back.
2: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your next word is hose pipe.
5: H O S E P I P E.
3: Correct. Well done.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
3: ๆ Your word is substance.
4: S U B S T A N C E.
3: Correct. Excellent.
2: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your word is houseplant.
5: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
3: Correct. Wonderful.
2: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
3: Your word is thermometer.
4: T-H-E-R

0: Thermometer.
1: Thermometer.
0: Thermometer.
1: Thermometer.
0: Thermometer.
2: นิดเดียว
1: so close
2: นิดเดียว
1: great try great try thermometer T H E R M O M E T E R thermometer
3: โอ้โหน้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเองcompound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
4: ้ลักษณะของ compound verbs นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
3: Compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
4: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียน teapot tea เขียนติดกับคำว่า pot teapotมอชงชาโน้ตบุ๊กโน้ตเขียนติดกับคำว่าบุ๊กโน้ตบุ๊กสมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
3: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short termแต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลย
5: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
4: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทค

0: เนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
1: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
0: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
1: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
0: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
0: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

าศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้อานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's Grace

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม

0: ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling

0: Your word is expensive.
1: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
0: Your answer is... correct! Good job!
2: ฟังค่ะเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
1: แพง
2: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะตื่นเต้นไหมเนี่ย
3: ตื่นเต้นมากเลย
2: ตื่นเต้นมากเลยครับมา shake it off สะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
0: How do you feel right now Mac
4: I'm very good that I stand here
0: Oh okay so you're ready
4: Ready
0: You only have one word to win
2: Let's play spelling
0: Your word is fashion
4: F A S H I O N fashion
0: Your answer is... correct! Good job!
2: Yeah! High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเอมมี่ค่ะ
2: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
6: 8ขวบค่ะ
2: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
0: Your word is mask
6: M-A-C-K
0: Incorrect, I'm so sorry Very close The correct way to spell mask is M-A-S-K
2: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: กุ๊กกิ๊กค่ะ
2: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ค่ะ
2: 9ขวบ Let's play spelling
0: Your word is quality
7: C A L I T Y
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A LITY
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
8: เจเจครับ
2: เจเจวันนี้พร้อมไหมคะ
8: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is gardener
9: G A R D E N E R
0: Okay your answer isCorrect! Yeah. Good job!
2: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
10: อ๋อคนทำสวนอ่ะ
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปมาไฮไฟกับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
11: ไบรท์ครับ
2: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is graph
12: R A L F
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graph is G R A P H
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
13: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
2: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
13: 10ค่ะ
2: 10ขวบLet's play spelling.
0: Your word is option.
13: O-F-T-I-O-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
14: แตงโมค่ะ
2: นี่เห็นแล้วแล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยว่าเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี้
14: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ

0: Let's play spelling.
1: Your word is answer.
2: A-N-S-W-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เก่งมากเลยและนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
4: AIN
3: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
5: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
5: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
7: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
7: 1ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
7: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
7: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
7: f double o d
1: cook
7: c double o k
1: bar
7: pass
1: soup
7: S-O-U-P
1: Waiter
7: Pot
1: Salad
7: S-A-L-A-D
1: Lunch
7: L-U-N-C-H
1: Chef
7: C-H-E-F
1: Cashier
7: C-A-S-H Pot
1: Appetizer
7: Pot
1: Bar Bar
7: Pass.
1: Waiter.
7: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ Waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R, so wait, W-A-I-T.

0: Fighter.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Backstop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
2: เบอร์3ค่ะ
1: เบอร์3นะคะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
2: ของเล่น
1: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
2: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Doll
2: D O L L
0: Ball
2: B O L L เอ้ย B A L L
0: Kite Kite
2: K I T E
0: Yo-Yo
2: Y-O-Y-O
0: Rubik
2: Pass
0: Robot
2: R-O-B-O-T
0: Jigsaw
2: Pass
0: Games
2: G-A-M-E
0: Games
2: G-A-M-E-S
0: Teddy Bear
2: T-I-
1: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
0: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
0: it is spelled R U B I K
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
1: right เอาละน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
1: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร Electric
3: Appliance
1: อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
1: ่าใช่ Electric Appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now. Iron.
3: I-R-O-N.
0: Plug.
3: P-L-U-G.
0: Dryer.
3: D-R-Y-E-R.
0: Radio.
3: R-A-D-I-O.
0: Lamp.
3: L-A-M-P.
0: Heater.
3: H-E-A-T-E-R.
0: Stereo.
3: Pass.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-E-R.
0: Monitor.
3: M O N I T O R
0: Microwave
3: M I C R O W A V E
0: Refrigerator
3: R E F R I G E R T R E F
1: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย okay. ต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R
0: That is correct.
1: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
1: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
1: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
1: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
1: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
1: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now Sand
4: S A N D
0: Wave
4: W A V E
0: Shell
4: C S H E L L
0: Bucket
4: B U C K E T
0: Jet ski
4: J E T S K I
0: Seaweed
4: S E A W E E D
0: Sunbath
4: S U N B A T H
0: Surfboard
4: S U F T B O A R D
0: Surfboard
4: S U F T F B O A R D
0: Surfboard
4: ha.
0: Sunglasses
1: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
1: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
1: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต๊อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
2: 7
1: หมายเลข
2: 7
1: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรBedroom Bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
2: ห้องนอน
1: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Bed
2: B-E-D
0: Pillow
2: P-I-L-L-O-W
0: Sheet
2: Pass
0: Lamp
2: L-A-M-P
0: Clock
2: C-L-O-C-K
0: Blanket
2: B-L-A-N-K-E-T
0: Bolster
2: Pass
0: Pajamas
2: Pass
0: Bunk bed
2: B-U-N-K-B-E-D
0: Slippers
2: S-L-I-P-P-E-R
0: Slippers
2: S-S-S L I P P E R S
0: sheet
2: C S E
0: sheet
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet
0: sheet is spelled S H E E T
1: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P A J AMAS
1: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
1: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach When you get give
1: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all aroundGood morning! Bye-bye!
6: Popan Panyab is a national project that the researcher here, we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning. how we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
7: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
6: to open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop.System thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Pho Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
8: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้นั่นจะเยี่ยมมากๆ
6: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, they resolve by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think.That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand.We have many courses for now.
9: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอวันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: To Thai people, our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning something that we really do it by ourselvesreally experiment and experience with the real thing.
6: At least they know how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขริแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขริภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้อั่วหรืออังแกบ๊อบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะ

0: อ๋ออูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: Cook Cultureครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมิ่นเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมซ์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไม้อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้เพียบเลยซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากประเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่ พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ปลาจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวกัวกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวกัวกบที่ได้ลงไปในหัวนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็น้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไปนะคร
0: ับ แล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อ

0: แล้วยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได้น
1: ะ
0: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันหนึ่งคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่ค่ะ
0: อักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นนะในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% มันที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอก

0: จิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
0: ม
1: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
1: ั
0: ดจำกัดปริมาณ
1: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
0: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
1: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
0: ฮะ
1: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
0: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
1: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
0: ะ
1: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
0: ้
1: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะก็คือท้องหลามเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
0: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
1: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มสุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะ เริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะฮ
0: ะ
1: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
0: ะ
1: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
0: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงคะ
1: คร
0: ับ
1: ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
0: ้
1: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะ
0: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะม
1: ัน
0: มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
1: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
0: ะ
1: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได
0: ้
1: เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
0: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
1: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอมๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าที่เราจะเห็นว่าตรงแถวคางอมๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
0: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
1: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะ

0: ตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส
1: ่
0: วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้นะคร ับ
0: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
1: ่
0: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หร
1: ือ
0: บางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กล
1: ุ่
0: มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานจะติดทางเลือดรักษาคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: ม
1: ี
0: โอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: แล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
0: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก
1: ็
0: คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น

0: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่า เราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฝ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันไหมคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกฎกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
4: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR let's go

0: heat absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มันabsorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat island ได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะสตรีราชินูทิศ has 100 points in their pockets the next game that we're about to play is called who what or where the following are the characteristics of which vegetable first clue according to the Tang Dynasty records in ChinaThe king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout.should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue. The popular cartoon character, Popeye, loves to eat this vegetable when he needs to increase his strengthto rescue his girlfriend Olive ดูดิโรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
1: Spench
0: Spench Your answer Spench is not yours ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
1: Spinach
0: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผักผักขมโอเคเยี่ยมแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranthช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
0: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...movies เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
3: พ่อไปครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
4: เนย
2: ทั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
0: Following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
5: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
5: True.
6: True.
0: Men in Black.
7: False.
6: False.
0: John Wick.
5: False.
6: True.
0: The Transporter.
6: True.
5: False.
0: Night at the Museum.
5: False.
6: True.
0: Lord of the Rings.
6: True.
5: True.
0: The Matrix.
5: True.
6: True.
0: Underworld.
7: False.
5: True.
0: The Hobbit.
5: False.
6: True.
0: Twilight.
6: True.
5: True.
0: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5. out of 10.

0: ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิริธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
1: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys, did you have fun
2: Yes.
0: Alright. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสีทอที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready?Go!
1: America.
3: Bangladesh.
4: Qatar.
1: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
4: Egypt.
5: Myanmar.
1: Sri Lanka.
6: Iceland.
7: Japan.
8: Netherlands.
9: Brunei Darussalam.
10: Cambodia.
11: Afghanistan.
12: Cambodia.
13: China.
14: Pakistan.
15: Armenia.
12: Singapore.
16: Russia.
17: Korea.
0: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
18: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวนครราชสีมาและเบญจมมหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมมหาราช
1: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
19: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
1: ใจร้อยอ่ะ
0: ใจร้อยมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
2: เตรียมน้องโคราชจ๋าเบญจมมพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอ้Okay, ไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round.
3: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy grown jasmine rice. There's such a thing?
4: Yes.
3: Really?
5: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in 8 districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanomrung Volcano, Angkan Volcano, and Radong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
3: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
5: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
3: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soy-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
0: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C, you! Benjama Mahara Dai Pai, your answer.
1: Is D, it is grown using organic fertilizer.
0: Your answer. 100 points is yours! ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or WhereThe following are the characteristics of which sport? Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America.Especially in Brazil. Ball what?
1: Volleyball.
0: Your answer. ไม่ได้ครับ และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times.And has won 13 ASEAN championships. Ganda.
1: Futsal.
0: Futsal. ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวกลับมาครับ Welcome back to See You on the Road Season 2. This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative.
6: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented, from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machine, airplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, the digital camera 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
7: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า 7 โมงทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะก็เป็นวันที่เราจะได้รีแลกซ์นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนั่งสมาธิกันก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วนั่งในท่าสุขอาสนะนะคะขาเราจะซ้อนทับกันหรือไม่ซ้อนทับกันก็ได้ให้เรารู้สึกสบายที่สุดนะคะแล้วยืดหลังของเราให้ยาวๆผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะแล้วเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจของเรากลับมาอยู่กับร่างกายของเรากลับมาอยู่บนพื้นที่ของเราให้เราได้ทิ้งความวุ่นวายจากโลกภายนอกให้กลับเข้ามาสู่ภายในของร่างกายสังเกตลมหายใจของเรานะคะทุกๆลมหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกลงมาถึงหน้าท้องให้ท้องของเราค่อยๆพองขยายขึ้นอกของเราจะค่อยๆขยายเปิดขึ้นในลมหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองนะคะหายใจเข้าให้ลึกให้เบาหายใจออกให้ผ่อนคลายและสบายวันนี้ให้เราอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะให้เรามีสมาธิกับร่างกายหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาช้าๆเบาๆปรับแสงในดวงตาเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอามือซ้ายนะคะเราค่อยหลังไว้ก่อนนะแล้วเอามือขวาจับที่หูด้านข้างค่ะแล้วกดศีรษะลงเบาๆเพื่อที่จะยืดคอด้านข้างไปถึงช่วงบ่าของเราค้างไว้พยายามยืดอกของเราไว้นะคะหลังเราจะไม่โค้งนะเรายืดอกไว้ค่ะทีนี้นะคะเราหันหน้ามองรักแร้แล้วเราค่อยๆกดศีรษะลงเบาๆอีกครั้งนึงค่ะเปลี่ยนมุมในการยืดต้นคอของเรานะคะลองสังเกตดูนะคะบางคนอยู่ในมุมด้านข้างจะตึงมากกว่าแต่บางคนอยู่ในมุมด้านที่มองรักแร้เนี่ยจะรู้สึกตึงกว่าลองสังเกตดูนะคะว่ากล้ามเนื้อของเราต้องการยืดส่วนไหนมากที่สุดโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเอามือขวาค่อยหลังไว้ก่อนนะคะมือซ้ายจับหูด้านข้างศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะถ่ายน้ำหนักจากฝ่ามือลงมาแค่เบาๆนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะควรจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายที่สุดเลยหลังจากนั้นเราค่อยๆหันหน้ามองที่รักแร้แล้วกดศีรษะลงอีกครั้งหนึ่งค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรายืดต้นคอด้านหน้ากันบ้างใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะดันคางของเราขึ้นไปเบาๆค่ะแล้วค่อยๆผ่อนคลายยืดต้นคอด้านหลังเอามือกดที่หลังศีรษะยืดแนวเส้นต้นคอด้านหลังเบาๆโอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ช่วงหัวไหล่กันบ้างค่ะเราเหยียดแขนขวาไปค่ะแล้วใช้แขน

ซ้ายดึงเข้ามาใกล้ลำตัวให้มากขึ้นหลังจากนั้นผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาแล้วใช้แขนซ้ายดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ลำตัวโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือซ้ายวางที่พื้นไว้ค่ะมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวไปทางซ้ายเหยียดแขนขวาออกไปให้ไกลแล้วเปิดอกขึ้นไปหาเพดานค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วโค้งตัวไปเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลในขณะเดียวกันเปิดช่วงอกของเราขึ้นหาเพดานสะโพกด้านซ้ายยังอยู่ที่พื้นอยู่นะคะอีก3 2 1หายใจเข้าก็ค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะหายใจเข้าเรายืดออกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจออกลองทวิสต์บิดตัวเพิ่มขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางและสลับข้างมือซ้ายจับเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์ติดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไต่มือขวาไปด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะไปเจอกันที่ท่าออโฟนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกค่ะไปเจอกันที่แคทแอนด์คาวเริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าเปิดอกไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3โกงหลังขึ้นไปสูงๆเลย2 1โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางผ่อนคลายทีนี้ยืดช่วงสะบักช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูซ้ายวางแนบแมตเลยหูซ้ายวางแนบแมตไว้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือขวาตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักไปที่หัวไหล่ซ้ายที่อยู่ด้านใต้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆยันตัวกลับมาแล้วสลับข้างหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูขวาวางแนบแมตเลยหัวไหล่กับข้อมือยังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วไต่มือซ้ายตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ช่วยยืดหัวไหล่ให้เพิ่มมากขึ้นอีก3 2 1ค่อยๆดันตัวกลับมาอยู่ในท่า All Four ค่ะจากนั้นเราเดินมือไปด้านหน้านะคะให้ไกลๆลำตัวของเรานิดนึงแต่สะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดช่วงอกของเราลงไปหาแมตวางข้างได้วางได้เลยแล้วค้างไว้5ลมหายใจนะคะ3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาส้นเท้าเราชิดกันไว้ค่ะกลางเข่ากว้างออกนะคะแล้วนั่งทับส้นเท้าแล้วเดินมือไปข้างหน้าอยู่ในชายโพสค่อยๆพยายามกดสะโพกของเราให้เข้าใกล้ส้นเท้ามากยิ่งขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นนะคะผนึกมือให้แน่นๆไว้นะยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วจิกส้นเท้าจิกปลายเท้าแล้วลอยเข่าขึ้นมาเจอกันที่ downward facing dog ผลักสะโพกไปด้านหลังค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้นแล้ว walk the dog กันนิดนึงค่ะย่ำเท้าอยู่กับที่เปิดส้นเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาค่อยๆขยับปลายเท้ายืดเหยียดข้อเท้ายืดเหยียดน่องยืดเหยียดต้นขาด้านหลังอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้นสายตามองไปด้านหน้าระหว่างมือแล้วค่อยๆเดินเท้าของเราทั้งสองข้างไปหามือค่ะเดินเท้าไปหามือยังคงพับลำตัวอยู่นะผ่อนเรานิดนึงเข่าเราจะไม่เหยียดตรงนะคะผ่อนนิดนึงสบายๆทิ้งลำตัวลงมาแล้วเอามือของเราไปจับที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามแล้วโยกตัวไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาคลายหลังล่างของเรานิดนึงค่ะโอเคนำตัวกลับมาตรงกลางปล่อยมือลงที่พื้นสบายๆแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นจากหลังล่างหลังกลางหลังบนแล้วขึ้นมายืนตัวตรงบนแมตของเรานะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิมกันนิดนึงนะคะขอแค่2รอบเท่านั้นเองเดี๋ยวทำตามไปด้วยกันนะคะมาเรามายืนอยู่หน้าแมตของเรานะคะมีเหลือพื้นที่ให้ตัวเรานิดนึงนะคะสักประมาณ1ฟุตนะคะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้ง2ข้างขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหายใจออกแล้วพับลำตัวลงจากข้อสะโพกมือวางไว้ที่ข้างเท้าของเราถ้าขาเราเหยียดตรงไม่ไหวเรางอเข่าช่วยได้นะคะแล้วเราก้มศีรษะลงนะคะให้หน้าผากเราอยู่ใกล้หัวเข่ามากขึ้นโอเคหลังจากนั้นนะคะวางมือเต็มพื้นนะเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางเข่าขวาลงวางส้นเท้าราบพื้นแล้วยืดเปิดอกขึ้นหายใจเข้าจากนั้นวางมือกลับมาให้เต็มพื้นนะคะตั้งส้นเท้าขวาลอยเข่าขวาขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเกรงท้องไว้จากนั้นหายใจออกระวังเข่าวางอกวางคางลงและหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราหายใจออกเราดันสะโพกกลับไปเป็นดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกหลังจากนั้นเราจะก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วโป้งขวาแล้ววางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นลองสังเกตนิดนึงไม่ให้หัวเข่ากับข้อเท้าของเราเนี่ยอยู่เลยล้ำไปมากนะคะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นจากนั้นหายใจออกเราก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะเราไปที่ข้างซ้ายกันบ้างหายใจออกแล้วพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นแล้วยืดอกเปิดอกขึ้นจากนั้นวางมือเต็มพื้นนะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นไฮแพลงก่อนแล้ววางเข่าอกคางแล้วสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราจากนั้นตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วถอยสะโพกกลับไปเป็น downward facing dog หลังจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วโป้งซ้ายค่ะวางเข่าขวาลงวางเท้าขวาราบพื้นแล้วเปิดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะหายใจออกแล้วลดมือลงวางข้างลำตัวอันนี้คือ1รอบเดี๋ยวทำรอบที่2นะคะอ่ะรอบที่2เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคนที่บ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะคะมาหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะค่ะนี่ค่ะหายใจออกพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าถ้าขาตึงสามารถหย่อนเข่าช่วยได้นะจากนั้นเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะแล้ววางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหลังจากนั้นวางมือเต็มพื้นเลยแล้วก้าวเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาเป็นหายแพลงฮึบจากนั้นวางเข่าอกข้างยุบศอกลงแล้วสไลด์ตัวขึ้นค่ะเป็นคอบราดีมากจากนั้นหายใจออกเราดันสะโพกกลับขึ้น downward facing dogดีค่ะยืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆเอาไว้นะหลังจากนั้นหายใจ

0: ขวาไปข้างนิ้วโป้งขวาค่ะชึบและสังเกตนะหัวเข่ากับข้อเท้ายังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วเปิดยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาค่ะแล้วพับลำตัวลงให้หน้าอกหน้าท้องเราใกล้กับหน้าขาของเรามากขึ้นแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะไปที่ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างหายใจออกแล้วพับลำตัวลงค่ะมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังใกล้ๆวางเข่าซ้ายลงแล้วเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นเยี่ยมจากนั้นวางมือให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นหายแพลงโยกลำตัวกลับไปเป็นหายแพลงดีค่ะจากนั้นวางเข่าอกข้างแล้วสไลด์ตัวขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกดันสะโพกกลับไปเป็น downward facing dog จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างนิ้วโป้งซ้ายวางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นและหายใจเข้าหายใจออกเราก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายพับลำตัวลงและหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวเสร็จแล้ว2รอบสบายๆเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะมายืนอยู่ที่หน้าแมตต์ของเรานะแล้วเราหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาไปด้านหลังและดันสะโพกขึ้นไปเจอกันที่ downward facing dog ค้างอยู่ที่ downward facing dog 5ลมหายใจนะคะเราผนึกมือของเราให้แน่นๆไว้นะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือเสร็จแล้วดันหน้าอกของเราเนี่ยนะคะไปหาต้นขาด้านหลังแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าด้านหลังให้เพิ่มมากขึ้นยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ้าใครขาตึงงอเข่าช่วยไว้แต่อยากให้ยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวนะคะอีก2 1โอเคค่ะค่อยๆวางเข่าลงที่พื้นได้เจอกันในท่า All Fours นะคะและต่อไปนะคะเราจะเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้ากับขาขวาไปด้านหลังแล้วเกรงค้างไว้ทรงตัวไว้อีก5 4 3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปแล้วเกรงค้างไว้5 4 3 2 1ค่อยๆวางมือและวางเข่าลงทีนี้กลับไปนั่งทับส้นเท้าอยู่ในท่าชายโพสอยู่ในท่าชายโพสนะคะแล้วทีนี้เราค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างมาทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายนี่ค่ะผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปทางซ้ายเพื่อยืดตัวทางด้านขวาโอเคค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางทีนี้ค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมานั่งแล้วเราค่อยเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะทีนี้เราพับเข่าขวานะคะให้ฝ่าเท้าขวาของเรามาประกบกับต้นขาซ้ายด้านในนะเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวที่ปลายเท้าไว้แต่พยายามยืดอกให้ยาวๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายไปเลยขาข้ามขาซ้ายนะคะแล้วทีนี้เราพับขาซ้ายเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะดีค่ะแล้วให้เข่าของเราเนี่ยยังชี้ขึ้นหาเพดานอยู่นะแล้วใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวในขณะเดียวกันกอดเข่าให้แน่นๆอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขากลับไปค่ะทีนี้เอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาด้านในกระดกปลายเท้าขวาเข้าหาตัวเราหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้น หายใจออกภาพลำตัวลงยืดอกไปด้านหน้าจับที่ปลายเท้าจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้แต่ถ้าใครที่ความยืดหยุ่นดีสามารถพับตัวลงมาได้อันนี้อนุญาตให้ก้มศีรษะใกล้หัวเข่าได้แต่ถ้าเรายังรู้สึกตึงอยู่ให้เรามองไปด้านหน้า3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาซ้ายข้ามขาขวาไปเลยค่ะวางฝ่าเท้าให้เต็มๆ เท้าแล้วพับขาขวาเข้ามาใกล้สะโพกซ้ายแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะคะให้เข่าของเราชี้ขึ้นหาเพดานก่อนนะและเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวไปในขณะเดียวกันกอดสะโพกกอดเข่าของเราให้แน่นๆ3 21โอเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเลยกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวปลายเท้าไว้พยายามยืดหลังให้ยาวๆออกไปไกลๆไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เรามือวางไว้ด้านหลังลำตัวของเรานะคะเรามายืดเหยียดลำตัวด้านหน้ากันหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาค่ะออกแรงผลักจากฝ่ามือยืดลำตัวยืดอกขึ้น5 4 3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดสะโพกลงทีนี้ยืนอยู่ในท่านอนหงายได้เลยให้น้องแอมนอนหงายนะคะแล้วกอดเข่าไว้แพทจะคอยอธิบายท่านะคะทุกคนทำตามไปพร้อมๆกันนะกอดเข่าตัวเองแน่นๆนะคะมือจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะแล้วยกศีรษะขึ้นมาค่ะให้ศีรษะใกล้หัวเข่ากอดตัวเองแน่นๆเหมือนตัวเองเป็นลูกบอลกลมๆเลย5 4 32 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายทีนี้เหยียดแขนแล้วก็เหยียดขาออกได้วางมือไว้ข้างลำตัวพักในท่าสุดท้ายนะคะสวาสนะท่านี้เป็นท่าที่เราจะได้รีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะคะว่าเรายังมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ยังเกร็งค้างอยู่หรือเปล่าให้ค่อยๆคลายเขาออกเป็นท่าที่ให้เราได้ตั้งกายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันนี้สามารถอยู่ในท่านี้ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะถ้าหายเหนื่อยแล้วเราค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของโยคะเบิร์นในซีซั่นนี้นะคะแล้วน้องแอมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ฝึกโยคะเบิร์นกันมาครบ4สัปดาห์แล้ว
1: ค่ะก็อย่างก่อนหน้านี้แอมอาจจะเคยเล่นโยคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นโยคะเบิร์นซึ่งเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไม่มากก็น้อยแอมว่าแตกต่างอยู่นะเพราะว่าอย่างโยคะเบิร์นแล้วว่าเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านหมายถึงว่าแบบท่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ได้โฟกัสตรงจุดที่เราจะต้องการให้ออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะอย่างบางทีโยคะอาจจะมีบางคนอาจจะทำรู้สึกอุ๊ยไม่เห็นจะโดนเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นโยคะเบิร์นรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานในการออกกำลังกายแบบปกติเข้ามาด้วย
0: ใช่แล้วก็คือได้ทั้งยืดเหยียดด้วยแล้วก็ได้ทั้งฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปในตัว
1: ใช่
0: ซึ่งถูกต้องเลยอย่างที่น้องแอมว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ก็ทำได้ใช่หรือจริงๆไม่มีเสือโยคะก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าท่าไหนที่แบบเอ้ยเราต้องวางเข่าแล้วเจ็บเข่าก็หาผ้าขนหนูหรือเอาหมอนมารองก็ได้นะคะไม่ต้องรอมีอุปกรณ์แล้วค่อยออกกำลังกาย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้แบบออกกำลังกายหนักจนผู้หญิงบางคนอาจจะกลัวแบบอุ๊ยออกหนักแล้วกล้ามจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการทั้งออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมเป็นการรักษาเหมือนเป็นการรักษาด้วยไหมคะ
0: ได้ใช่แล้วค่ะเหมือนเป็นการรักษาในแง่ออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะถ้าเราเกิดมีการใช้งานแบบ กล้ามเนื้อที่มันมีการใช้งานกล้ามเนื้อที่แบบซ้ำๆเดิม

0: เรานั่งอยู่ในท่าเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะท่าออกกำลังกายของโยคะเบิร์นเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราเพิ่มการเคลื่อนไหวขึ้นมาได้แล้วพอเรามีการเคลื่อนไหวที่ดีมีความยืดหยุ่นที่ดีเราก็จะช่วยลดอาการปวดได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะลองฝึกทำตามกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยเพิ่งมาดูเราตอนสุดท้ายเนาะแล้วอยากจะแบบฝึกตามนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีอัปโหลดลงไปในช่อง YouTube นะคะในช่อง T Sport 7นะคะซึ่ง Strong Together นี่เรามีมา6ซีซั่นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะใช่เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปเลือกดูได้เลยว่าใครอยากออกกำลังกายแบบไหน
1: ใครเหมาะแบบไหน
0: ใช่อันนี้ก็เป็นโยคะเบิร์นเนาะแล้วเราก็จะมีการออกกำลังกายแบบผู้ชายแบบผู้หญิงก็มีนะคะในการแบบยกเวทเนาะแล้วก็มีโยคะ
1: ใช่
0: แบบเต็มๆ
1: ยืดเต็มๆใช
0: ่ใช่แล้วค่ะก็ลองเลือกกันดูนะคะลองหาเวลาให้ตัวเองเนาะแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายได้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึงเวิร์บช่อง3หรือที่

ภาษาจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือ regular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tidกับ DED ดิดนั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะถิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิดนั่นเองครับ TED ถิดหรือว่า DED ดิดนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone เราต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to

หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustNot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้นานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งนะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยชน์ภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะ
ฝรั่งถาม Where have you been

แล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหนแฮปมียูคุณบีนทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม how have you been ใช่ไหมครับ oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ1 How are you today 2 What's your name 3 Where do you come from 4 ก็may I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus คำที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ
4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you ever a go b went c gone d been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าคืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ย คนนะเว้ยไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยแล้วสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ
present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมาหรือยัง

ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง everything about English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

0: love you.
1: I
0: love
1: you.
0: Okay.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kalae community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอแต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารโรงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: กลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอน
1: ครับยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับและก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับโอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมค่ะ

0: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid
1: Squeeze.
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวก
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโก
1: คักโก
0: แต่ถ้าเป็นหอยทั่วไปใช้คำว่าสแกลล็อปน้องต้องระวังใช้คำว่าเชลเชลไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่าเชลแปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cockle หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรงจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: งั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food
1: eat your food
0: หรือใช้คำว่า clear your plate
1: Kiddies,
0: เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: เราน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ teacher Greg รอไม่ได้หิว
2: หอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีแรกก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim
1: I can swim
0: เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล 50 โล
0: โอ้โห
1: 10 โล
0: โอ้10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับ วังที่จริงเป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนระวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm
1: cargo farm
0: เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice
1: shrimp fried rice
0: โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockle
1: Cockles.
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: squid
0: with garlic
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce
1: seafood sauce
0: เก่งมากตอดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงจิตรียก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: สดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกลกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมดClear your plate. Don't thought. Oh, this young.

0: man is really extraordinary. He is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others. He is also very grateful. I'm really curious to see how good this one is. Now, let's go back to Nong Tot's palace. Follow me! เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีชุกแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: ผมครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในรมดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเชื่อคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชื่อเก็บครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: search
1: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
1: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: ก็
1: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
1: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
1: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
1: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
1: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst, we go in the water. Second, we search. จำได้นะ? Search for the cockles. Third, put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
1: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
0: Oysters.
1: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
1: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้แล้วได้กี่กิโลครับ
0: 10โลครับ
1: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ20บาท
1: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทําอะไรครับ
0: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
1: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
0: แครงครับ
1: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
0: คาโก
1: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
0: เจอครับ
1: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
0: small
1: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
0: medium
1: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
0: big
1: large
0: large
1: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแบบยักษ์ใหญ่โอ้นี่แหละนะครับ
4: ใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
0: jumbo
1: ถูกต้องครับน้องต้นครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: นักบินอวกาศครับ
1: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
0: astronaut
1: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Greg จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
0: Do you wanna
1: Buy some cockles
0: Buy some cockles
1: เก่งมากนั้นช่วย Teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod, a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ที่จะช่วยอะไรไหม

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ

0: อ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิง

0: ที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเครือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปโรงเรียนแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมนั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้าม.กรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นี่เวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบถึงตื่นเต้นมากเลยแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้

0: แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมต้องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครยิ่งร้องไห้โคตรกูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอัธพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับครับผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทําคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทําเลยผมก็กลับมาทํางานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรครับผมก็ไปทําซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทํางานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายกระจายไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงทําบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆอ่ะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตเ
0: ชอร์ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีหนึ่งเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โห
0: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรา มันมีคนชอบเหรอวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าก็ว่ากูจะไม่ให้ผู้กำกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็เรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่แล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วแล้วพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณร่วมกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนะแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านเนี่ยตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้พี่บอยนั่งมองอยู่สบายพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่ลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะ โลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือบแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4-4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งณตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อะลงลูปที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรโคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีซ้อมสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๊อฟบอกว่าเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กํากับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทําตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า dinerก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local dinerWe'll have dinner at the local diner. พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียง

นือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักนึงตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา

ริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบแมกนิจูดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment mag scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนั้นนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิจเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy braggy นะครับมาจากคำว่า brag brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนึกถึงอะไรดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ stevedoring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านทีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำเลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำแล้วเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูก

0: ทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
0: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
2: Hello boss
3: Hello คุณไก I'm feeling under the weather today
2: Weather
3: Yeah I think I have to take a rain check
2: Rain check.
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
2: Put off the meeting.
3: Actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand?
2: Yes! Yes, ka boss!
3: Are you sure?
2: Yes, ka! Sure, ka!
3: Okay, all right.
2: โอเคค่ะ
3: Thank you very much
2: โอเคค่ะบาย
3: บาย
2: Weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณ off ไปประชุม Get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณ off ค่ะ
4: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
2: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
4: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
4: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
4: ก็ผมเอง
2: อะคอออฟ
4: เรียกผม
2: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
5: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
5: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
2: อีเดียม
5: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
5: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณว่าวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting แปลให้เอาออฟเนี่ยไปใส่หรือไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
2: อะไรคะ
5: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off นี้สิ่งก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การ

0: ุ้มไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เอ๊แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทําเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทําเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทํากิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทําหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

When King Chulalongkorn came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ1To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And two, to modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองเพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้านำ

0: ใส่ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verb บวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cakeฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washedใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is lockedใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ this room must be cleanedถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ครูที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct. Great job.
3: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden.Your first word is hammock.
5: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct. Great job. This word is a little tricky too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R.
4: Molecule.
5: M-A-L-O.
4: Molecule.
5: M-A.
4: Molecule.
5: M-E.
4: Oh, time's up.
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
6: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้
4: Your word is garbage.
5: G-A-R-B-A-G-E.
4: Correct. Great job. Two down.
3: ตอนนี้น้อง EQ นำ

0: ไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
1: Your next word is compound
2: C-O-M-P-O-U-N-D
1: Correct! Welcome back!
0: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้อง EQ ต่อเลยค่ะ
1: Your next word is hose pipe
3: H-O-S-E-P-I-P-E
1: Correct! Well done!
0: ส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำตอบสู้
1: ๆ Your word is substance
2: S U B S T A N C E
1: Correct excellent
0: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้อง EQ ต่อเลยค่ะ
1: Your word is houseplant
3: H O U S E P L A N T
1: Correct wonderful
0: สบายชิลเลยตอนนี้นำที่4คำ4คะแนนนะคะน้อง EQ ส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้อง EQ ก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
1: Your word is thermometer
2: T H E R M O M I T E R
1: thermometer
2: T H E R M O M I T E R
1: thermometer
2: T H E R M O M E T R
0: นิดเดียว
1: so close
0: นิดเดียว
1: great try great try thermometer T H E R M O M E T E R thermometer
4: โอ้โหน้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
5: ้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
4: Compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
5: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot T เขียนติดกับคำว่า pot teapotมอชงชาโน้ตบุ๊กโน้ตเขียนติดกับคำว่าบุ๊กโน้ตบุ๊กสมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
4: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short termแต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลย

0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์โทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
2: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
2: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทําเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทําเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทําขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่าHelping verb บวก be บวกที่3นั่นเองค่ะ
2: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 sayเป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
2: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่

0: ำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ